ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคเพื่อเร่งขับเคลื่อนนะครับภารกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2569ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยเน้นย้ำ7ประเด็นสำคัญนะครับได้แก่หนึ่งนะครับเตรียมความพร้อมพระราชพิธีกำชับทุกระดับจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคม2569โดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมวางแผนการซักซ้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะครับการบริหารงบประมาณแล้วก็แผนเผชิญเหตุอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็สองเร่งแก้ปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเด้งขยายผลการทุจริตโดยเฉพาะเส้นทางการเงินและทรัพย์สินพร้อมดำเนินการกับข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดแล้วก็เป็นธรรมโดยต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน2569และไม่มีการปกป้องช่วยเหลือผู้กระทำผิดนะครับแล้วก็3นะครับกำชับดูแลกิจการ Data Center ครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่ต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับทั้งด้านกฎหมายอาคารพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชนโดยรอบแล้วก็4นะครับกำกับดูแลคนต่างด้าวและแก้ไขปัญหาโนมินีนะครับกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้บังคับใช้กฎหมายกับคนต่างด้าวอย่างจริงจังโดยเฉพาะการใช้โนมินีถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตรวมถึงการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการในประเทศอย่างรัดกุมเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดโดยย้ำว่าประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแล้วก็เคารพกฎหมายไทยแล้วก็5นะครับเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและจัดระเบียบสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและให้นายอำเภอทำงานร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบูรณาการด้านการข่าวนะครับการชี้เป้าและการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดการจับกุมบ่อนการพนันสถานบริการนะครับผิดกฎหมายแล้วก็ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและ6ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งดำเนินการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบูรณาการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงและ7นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับทุกจังหวัดนะครับเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะสถานการณ์นะครับฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับให้ดำเนินการตามกำหนดให้ดำเนินการตามแผนประเสริฐเหตุอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการนำนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวดเร็วแล้วก็เกิดผลลัพธ์สำลิดที่ผลนะครับพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับจังหวัดชลบุรีนะครับนายนฤทธิ์ดิลไมวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ร่วมรับฟังนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการดังกล่าวเพื่อนำไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชลบุรีนะครับทั้งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการ

ำกับดูแลคนต่างด้าวและปัญหานอมินีการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวชลบุรีนั่นเองนะครับ

0: ฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: ผ่านไปบทเพลงพอพอนะครับนำมาฝากท่านช่วงนี้สองผลงานเพลงมันแค้นแก่นคูนบอกยังคอยอยู่ที่ซอยเดิมนะครับแล้วก็สุโขทัยระทมต้นฉบับสายยันนิรันดร cover ใหม่ครับสไตล์ AI ครับทุกวันนี้ AI ก็มีบทบาทหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการดำเนินชีวิตการวางแผนโดยเซสชั่นทุกอย่างเข้ามาในบทบาทหมดเลยนะครับ AI ตอนนี้ก็ลังเรียนอยู่นะครับ AI Part นะครับ AI แท้ Part ใครยังไม่ได้ไปเข้าไปโหลดสมัครมาเรียนก็ไปเรียนได้นะครับเปิดกิจกรรมมากมายแล้วก็เรียนรู้โลก AI ทันสมัยยุคดิจิทัลนะครับของรัฐบาลอะไรอย่างนี้ปุ๊บผู้จัดก็เข้าไปเรียน3หลักสูตรเลยทั้งหมดมีหลายหลักสูตรมีใบประกาศให้เลยหลังจบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนะครับเก็บไว้ที่ระลึกว่าเราได้ผ่านการเรียนรู้จะไม่ใช่งูๆป้าๆอะไรประมาณนั้นเรียนรู้นะครับพอให้ได้รู้ว่าโลกนี้เขาไปถึงไหนกันมีกิจกรรมอะไรมากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในยุคปัจจุบันนะครับโลก AI นะครับก็ฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้กับรายการอปมช.คุยข่าวพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์เช่นนี้นะครับ20กันยายนกับเหมชาติผู้อำนวยการอาสาสมัครประจำพันประจำหมู่บ้านและชุมชนของเรานะครับมีทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับอาสาสมัครดูสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีกำกับดูแลผ่านกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองแล้วก็นำเสียงเพราะๆนะครับหล่อๆสวยๆมาฝากท่านผู้ฟังผ่าน99.75 แห่งนี้นะครับสวท.ชลบุรีของเรานะครับแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยนะครับตอนนี้ชลบุรีก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องนะครับรวมไปถึงนี่แหละเรื่องลิงปัญหาลิงรวมไปถึงหลายๆพื้นที่เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในตัวอำเภอเมืองนะครับเมื่อก่อนในเขตพื้นที่หนองรีเนี่ยไม่เคยเห็นมีลิงทุกวันมีลิงไต่ไปตามสายไฟนะครับเขาเรียกสายแล้วสายเคเบิลสมัยมันมาปึกประยงหรือยังมันจะไต่ไปกันแถวบ้านสวนนี่เห็นบ่อยนะครับผ่านไปนะมันออกมาหากินอาหารไงเมื่อวันที่16กันยายน2569ที่ผ่านมานะเมื่อเวลา 15:30 นนะครับชลบุรีเดินหน้าแก้ปัญหาลิงบูรณาการทุกภาคส่วนวางแผนจัดการประชากรแล้วก็ลดผลกระทบประชาชนนะครับที่ห้องประชุมภาพิพิธโพไข่สารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับนายนฤทธิ์นิลาไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงครั้งที่1ครับ2569นะครับโดยมีนายอดิเรกอุโสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการนะครับวางแผนทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อทรัพย์สินและทางดำรงชีพการดำรงชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลสัตว์ป่าตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันปัญหาลิงเป็นหนึ่งในปัญหาสัตว์ป่าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีโดยจำนวนประชากรลิงนะครับเพิ่มขึ้นประกอบกับแหล่งข้อแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลงครับส่งผลให้ลิงออกมาหากินนอกพื้นที่ตามธรรมจักรเพื่อเคยอยู่ในป่าในเขาก็ออกมาในเมืองนะครับแล้วก็มีการที่ประชาชนร้องเรียนถึงความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวัดชลบุรีจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนการดูแลสวัสดิภาพของลิงด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและคณะทำงานบริหารจัดการลิงและถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นกลไกนะครับกลางในการดำเนินกำหนดแนวทางแล้วก็ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการส่วนราชการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติสาธารณสุขปศุสัตว์สถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบหรือว่าสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนรวมถึงกฎหมายแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวกับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับตลอดจนข้อมูลสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของประชากรลิงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีและสำนักงานบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชานะครับนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแผนการบริหารจัดการปัญหาลิงในระดับพื้นที่เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานร่วมกันนะครับโดยแนวทางสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจแล้วก็นับจำนวนประชากรลิงอย่างเป็นระบบการควบคุมประชากรด้วยการทำหมันการเฝ้าระวังและก็ป้องกันโรคติดต่อระหว่างคนกับลิงการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของลิงตลอดจนการฟื้นฟูบูดระบบนิเวศนะครับแล้วก็การจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมหรือฟื้นพื้นที่รองรับใหม่ให้มีความเหมาะสมขณะเดียวกันนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมนะครับในการจัดทำแผนงานหรือว่าโครงการแก้ไขปัญหารวบรวมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนจัดระบบเฝ้าระวังตลอดจนประสานการดำเนินงานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าจังหวัดชลบุรีนะครับมุ่งให้การแก้ไขปัญหาลิงดำเนินไปอย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องโดยอาศัยข้อมูลสถานการณ์จริงของแต่ละพื้นที่และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อควบคุมจำนวนประชากรลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมลดความเดือดร้อนแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับพร้อมดูแลลิงและถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้คนกับลิงนะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและปลอดภัยนั่นเองนะครับปัญหาลิงไม่ใช่เรื่องลิงๆไม่ใช่ว่าเรื่องของลิงปัญหาของคนเพราะว่าลิงมันเข้ามาในพื้นที่ชุมชนใช่ไหมเห็นอะไรมันก็ฉกฉวยกินหมดเลยวันนี้แม้แต่เราไปเที่ยวนี่มันยังมือไวไวตัวลิงไม่มีแล้วตัวลิงนี่ไวสุดอย่างเราไปเที่ยวเขาสามมุกก็มีลิงนะคุณมาเคยไปมาแล้วเจอประสบการณ์ถือถุงอะไรอ่ะขนมเนี่ยคุณจะไปถือให้มันเห็นนะมันฉกเลยนะจะไม่ให้มันก็ขู่เลยนะครับมีขายด้วยตอนนั้นมีผลไม้ขายกล้วยอะไรพวกนี้แต่ของมีค่าพยายามเก็บให้ดีอย่างโทรศัพท์อะไรพวกนี้อะไรที่เป็นถุงอะไรที่เป็นถือพวกเนี้ยมันจะมาฉกเอาครับถ้าพยายามเก็บใครจะไปเที่ยวระวังโดยที่มีลิงแหล่งไหนที่ตรงไหนที่มีลิงต้องระวังครับเพราะลิงมันไวมันเขาเรียกว่ามันโซนพวกลิงเนี่ยโซนที่สุดนะปัญหาของลิงที่ในจังหวัดชลบุรีนะครับในพื้นที่เนี่ยเริ่มเห็นแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นมีลิงทุกวันเริ่มเห็นเห็นลิงปีนไปตามสายเคเบิลระยงระยางมันก็จะไต่ไปตามในเมืองครับนั่งรถไปก็จะเห็นครับตอนนี้ก็มาพูดถึงเยาวชนบ้างนะครับข่าวเยาวชนก็มีนะชลบุรีจัดวันเยาวชนแห่งชาติ2569ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาสังคมสร้างสันติอย่างยั่งยืนนะครับมาดูข่าวนี้กันนะครับเมื่อวันที่17กันยายน2569เวลา 9:00 นที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานนะครับเปิดโครงการเยาวชนแห่งชาติวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรีประจำปี2569โดยภายใต้แนวคิดนะครับร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันตินะครับซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีโดยมีนายก้องพบนะครับสันสิริกุลประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายสถานศึกษาและเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเด็กและเยาวชนนะครับถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพไม่เพียงต้องส่งเสริมนะครับไม่เพียงต้องส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถและก็สุขภาพที่ดีเท่านั้นแต่ยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบแล้วก็จิตสาธารณะด้วยนะเพื่อให้เติบโตนะครับเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของสังคม การจัดงานในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างพระการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงผลงานและเวทีเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนรุ่นใหม่ภายในงานมีพิธีการมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชลบุรีสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนรวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมแสดงผลงานของเครือข่ายเด็กและเยาวชนนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆเวทีเสวนาแล้วก็พลังเยาวชนรุ่นใหม่นะครับกิจกรรมเสียงของเยาวชนจังหวัดชลบุรีแล้วก็การแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนชนกัญญานุกูลเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ร่วมถ่ายทอดความคิดความสามารถแล้วก็พลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติของประเทศไทยนะครับกำหนดขึ้นในวันที่20กันยายนของทุกปีเพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนและร่วมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปนั่นเองนะครับวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20ตัวช่วงนี้ก็จัดกิจกรรมวันที่18ใช่ไหมจัดก่อกับก็ร่วมกันเราจะมีวันเด็กมีวันเยาวชนต่อมาวันผู้สูงอายุวันสตรีโอ้มีทุกวันทุกวันมีก็มีกำหนดวันนะของแต่ละอาชีพกำหนดเป็นของตัวเองเลยนะครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยข่าวนี้ก็มีข่าวต่อเนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำทำบุญโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลสร้างขวัญกำลังใจหลังเหตุยิงครูภายในโรงเรียนครับวันที่15กันยายน2019เวลา 9:30 นาทีที่ผ่านมาคณะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลหมู่ที่3ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนายยศพงศ์ดินทองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหลคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีพิธีเริ่มต้นด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปนะครับเดินทางมาถึงบริเวณพิธีก็จากนั้นก็ประทานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่ถวายรัตนศีลนะครับแล้วก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความสงบร่มเย็นแล้วก็ความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษาจากนั้นก็มีพิธีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมถวายปัจจัยนะครับเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วบริเวณอาคารเรียนเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำพิธีทำบุญครั้งนี้นะครับถือเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูบรรยากาศภายในโรงเรียนหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะครับเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงชุมชนโดยรอบต่อไปนั่นเองนะครับฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้กับรายการอปมช.คุยข่าวมาดูไปดูมาเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับมีสักข่าวหนึ่งสั้นๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงอะไรปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมเดือนกันยาตุลาตุลาก็จะออกพรรษาเทศกาลวิ่งควายกันนะครับเราดูข่าวนี้ก็แล้วอีกหนึ่งข่าวนะครับสั้นๆนะครับรัฐมนตรีสุชาตินะครับพันเอกกำลังผู้ว่าชลบุรีศุลกากร DSI ต่อคอพอกรมโรงงานแล้วก็ลุยตรวจนะครับสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์แหลมสบังผลเผยผลงาน11เดือนจับกลุ่มกว่า234ล้านบาทเมื่อวันจันทร์14กันยายนที่ผ่านมา 9:00 น.นายสุชาติชมกิจนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาด ขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นประธานในการบูรณาการตรวจสอบตู้สินค้าต้องใส่กระทำความผิดตามอนุสัญญาบาโซ่นะสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังพลศิลาชาท่าเทียบเรือฮัตซิสันบะแหลมฉบังเทอร์มินอลดีหนึ่งนะครับจังหวัดชลบุรีโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมตอนหลับพร้อมด้วยนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและพันตำรวจตีนะครับณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร่วมแถลงผลการดำเนินงานนะครับก็ผลการลงครั้งนี้ก็ตรวจได้เท่าไหร่โอ้เยอะแยะเลยตอนนี้มีปัญหามากเรื่องการนำขยะพิษเข้ามาสู่ประเทศไทยมันต้องผ่านเนาะด่านก่อนใช่ไหมถึงเข้ามาได้ทำไมเข้ามาได้เยอะจังแค่11เดือนแรกของปีงบประมาณนี้นะครับตุลาถึงสิงหาคม69เนี่ยต้องอย่างตุลา68ถึง69ใช่ไหมสิงหาคม69เนี่ยกรมศุลกากรสามารถจับกลุ่มเซ็นท้ากระทำผิดได้กว่า187ครั้ง87คดีนะครับ87คดีน้ำหนักกว่า 9.67 ล้านกิโลกรัมมูลค่าของกลางกว่า 234.4 ล้านบาทประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2.7 ล้านกิโลกรัมของเสียอันตราย 6.6 ล้านกิโลกรัมและเศษพลาสติกอีกกว่า 300,000 กิโลกรัมเข้ามาได้เยอะแยะนะครับทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำว่าการจัดการปัญหาขยะมลพิษในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ยาแรงนะครับเนื่องจากมีการลักลอบนำเข้าเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับหากผลลัพธ์สร้างความเสียหายต่อประเทศโดยเฉพาะการนำกากสารพิษไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นะครับเด็ดขาดและต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุด
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า 19%
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาธัญญังเทียนรายงาน
2: ดีอาร์คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอิตูรีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเริ่มฉีดวัคซีนแอร์วิโบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคิวูโดยเฉพาะเมืองบูเนียและมองบวาลูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงโดยโครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ 20,000 คนภายใน 6-9 เดือนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันใน DR คองโกเพิ่มเป็น 7,541 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,639 รายอย่างไรก็ตามวัคซีนแอร์วิโบที่นำมาใช้เป็นกรณีพิเศษเป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันอีโบลาสายพันธุ์ซาอีขณะที่การระบาดระลอกนี้เกิดจากสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับอนุญาตโดยคาดหมายว่าอาจช่วยป้องกันได้เพราะไวรัสอีโบลาทั้งสองสายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอาจรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ชิญพุทธศาสนิกชนรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างพระมหาเจดีย์และพิพิธภัณฑ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกองคมนตรีประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมและประธานอุปถัมภ์การจัดทอดกฐินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 12:30 น.ณวัดเทพประธานอธิพรตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีร่วมสร้างบุญร่วมสร้างศรัทธาสืบทอดพระพุทธศาสนา
1: จังหวัดจันทบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติชมนิทรรศการเส้นทางเดินทัพร่วมเปิดมุมมองประวัติศาสตร์ผ่านการเสวนาวิชาการชมการแสดงทางวัฒนธรรมและตื่นตากับการแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ชมการสาธิตเมนูอาหารพื้นบ้านพร้อมพบกับศิลปินเสียงคุณภาพหญิงทิติการและสนุกกับกิจกรรมการประกวดนักรบรุ่นเยาว์และรุ่นเก่าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติ30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณบริเวณด้านข้างศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆ ก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะฮะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6 ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็รอบนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูวันหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรเนี่ยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาตั๊กเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งควันร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในครอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่านะคะ
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ

0: เราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กเอาว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
2: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
3: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
5: แบบนี้แย่แบบนี้แย่

0: ตายตาย
1: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
2: ฮะฮะฮะ
3: ศิลา
4: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะ
5: เร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะเหนื่อยแล้วเร็วไปที่
1: เร็วไปเร็วตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหม
6: ฮะ
1: โอ้แสงแดด
4: สีนะ
1: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
7: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
1: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
4: เฮ้ยเจ้าปันสิน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
8: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
4: ขอโทษเจ้าค่ะ
7: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
8: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
5: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
4: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
9: ขอบใจนะส้มซา
4: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปไปไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
1: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
7: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
8: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
10: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
5: อร่อยจัง
11: กิน
4: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
5: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
4: กินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
1: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
4: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
5: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
4: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
7: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
1: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
7: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
1: จำได้สิขอรับ
7: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
1: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
5: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
7: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆเป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
5: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
7: เดินทางปลอดภัยนะ
3: ขอรับ
12: โชคดี
1: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
13: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
3: บ๊ายบาย
1: การมาที่นี่ส
11: อนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริงๆ
8: ศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
14: คำทำคำไทย
11: จ้าปันเคยได้ยินคำว่าเนียตะมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
9: เนียตะมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
11: อุ๊ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
9: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
11: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริง
9: ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: บไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลาส์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกัน ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มวิฟ้าแล้วปีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงที่น้องเจ้านายหรือจิตติโชติยังเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรเนี่ยครับก็เพิ่มปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟรมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19เดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการ โดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: ก็รู้สึกปลาบปลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบพระพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเมื่อท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
3: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับรื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งใครยามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568ในฐานะที่รับราชการเป็นคุณครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีดินหลวงและเพื่อนพึ่งพาอย่างยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พาเมื่อตอนงานท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นนันทิกากิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
6: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
7: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
8: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
7: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
9: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
7: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
10: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส64ฟิตว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา 22:00 13 นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่าย160ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
11: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9ซมบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนที่มีฐานรากเสาเข็มกับพื้นที่โดยรอบจนเกิดแรงกดให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือไม่โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการลำเลียงน้ำมันจากช่องนนทรีไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งช่วยลดมลพิษและการขนส่งทางถนนโดยขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อชั่วคราวแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่ อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
2: ในภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากบโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่อย่างเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัจฉาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยะโสธรเขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำโดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
16: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
17: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
16: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
18: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทนี่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
16: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ พื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ

0: านอย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AIพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอร์ซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทย

0: ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้ 2-0 เซต 21-8 และ 21-8 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา 2-0 เซต 12-5 และ 12-4 ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม 2-0 เซต12-8 และ 12-5 และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก 2-0 เซต 12-3 และ 12-11 ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา 52-61ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป46-111คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีกิสถาน3-2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง M-Hot HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลัยยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1-1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2ด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2-3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบ๊วยของตารางส่วนสิงห์พังงาดเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลล์ซิตี้2-1เอเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1-0และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้โคเวนทรี0-1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0-2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2-1เซต6-4 3-6 และ7-5ไล่ตามมาเป็น1-2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาสิดิดสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้2-1เซต1-6 6-2และ6-3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2-2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1-2เซต4-6 6-4และ4-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป1เพลย์ออฟในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวณิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทย กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: 12:44 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าว ห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่เพื่อให้เยาวชนอายุ18ถึง25ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: กริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายแต่ป้องกันได้ด้วยคาถา5ยอยอที่1อย่าแย่ให้สุนัขโมโหยอที่2อย่าเหยียบสุนัขให้ตกใจยอที่3อย่าแย่งสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4อย่าหยิบหรือแย่งจานอาหารยอที่5อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่ได้เลี้ยงและหากถูกสุนัขกัดต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีและนำสุนัขที่มีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพียงเท่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสุนัขของคุณ
3: จังหวัดจันทบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติชมนิทรรศการเส้นทางเดินทัพร่วมเปิดมุมมองประวัติศาสตร์ผ่านการเสวนาวิชาการชมการแสดงทางวัฒนธรรมและตื่นตากับการแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ชมการสาธิตเมนูอาหารพื้นบ้านพร้อมพบกับศิลปินเสียงคุณภาพหญิงทิติการและสนุกกับกิจกรรมการประกวดนักรบรุ่นเยาว์และรุ่นเก่าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติ30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณบริเวณด้านข้างศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองจันทบุรีพบประชาชนรายการที่นำข่าวสารของทางเทศบาลรวมทั้งข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆมาฝากกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ค่ะและสำหรับวันอาทิตย์นี้ดิฉันงามอภาประกอบผล
1: และดิฉันอนัญญาสิริโชติเป็นผู้ดำเนินรายการในวันอาทิตย์นี้ค่ะเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ.2569ครั้งที่1ทับ2569วันที่17กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ.2569ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายพรชัยลี้ประกอบบุญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุมนายสมพงษ์พิรมชมปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาคณะผู้บริหารนำโดยนายกิตพรโชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการประจำผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและตัวแทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีการประชุมสภาครั้งนี้ประกอบด้วย5ระเบียบวาระโดยระเบียบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2569ครั้งที่2ทับ2569เมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองเอกฉันท์ระเบียบวาระที่3เรื่องเพื่อทราบ 3.1 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองจันทบุรีประจำปีพ.ศ.2569ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2568 3.2 ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566 ถึง 2570 เทศบาลเมืองจันทบุรีที่แก้ไขครั้งที่7ทับ2569ลงวันที่18สิงหาคม2569 3.3 ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ2566ถึง2570เทศบาลเมืองจันทบุรีที่เพิ่มเติมครั้งที่2ทับ2569ลงวันที่19สิงหาคม2569 3.4 ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ2566ถึง2570เทศบาลเมืองจันทบุรีที่แก้ไขครั้งที่8ทับ2569ลงวันที่21สิงหาคม2569กองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ประชุมมีมติเห็นชอบเอกฉันท์ระเบียบวาระที่4เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 1,400,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการสำนักปลัดเทศบาล 4.2 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 2,81,799 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน1รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน1รายการครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน1รายการครุภัณฑ์โรงงานจำนวน1รายการและครุภัณฑ์อื่นจำนวน3รายการสำนักปลัดเทศบาล 4.3 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 184,060 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน6รายการและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน3รายการสำนักปลัดเทศบาล 4.4 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 16,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน2รายการสำนักคลัง 4.5 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 7,144,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการจำนวน1โครงการค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน2โครงการและครุภัณฑ์กีฬาจำนวน1โครงการกองช่าง 4.6 ยั ติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 131,500 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน2รายการและครุภัณฑ์ก่อสร้างจำนวน2รายการกองช่าง 4.7 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 541,900 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน1รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน1รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์จำนวน1รายการและครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน1รายการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4.8 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 6,556,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีจำนวน1รายการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 4.9 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 32,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน1รายการสำนักการศึกษา 4.10 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 923,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการสำนักการศึกษา 4.11 ยัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เป็นเงิน 500,000 บาทไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน1รายการสำนักการศึกษา 4.12 ยัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569สำนักปลัดเทศบาลที่ประชุมมีมติอนุมัติเอกฉันทุกรายการระเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่การดำเนินโครงการสำคัญของเทศบาลโดยได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความคิดเห็นและเสียงชื่นชมจากประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนายกิตพรโชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีในการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้พื้นที่ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดสภาพพื้นที่ให้มีความสวยงามตลอดจนการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งปัจจุบันมีความสวยงามและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการพื้นที่สาธารณะดังกล่าวทั้งนี้ได้สอบถามถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้งเสนอให้มีการปรับปรุงระบบสายไฟโดยเฉพาะการเดินสายไฟใต้ดินและการวางแนวระบบสายไฟใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าลดปัญหาการขัดข้องไฟฟ้าดับหรือสายไฟฟ้าชำรุดในอนาคตขณะเดียวกันได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวงเวียนน้ำพุตลาดน้ำพุซึ่งถือเป็นจุดสำคัญและเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดจันทบุรีโดยเสนอให้เทศบาลดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณน้ำพุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามและเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่สำคัญของเมืองนอกจากนี้ได้สอบถามถึงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำบริเวณโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ว่าการดำเนินโครงการในระยะต่อไปจะเป็นในทิศทางใดและมีแผนดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการระบบระบายน้ำในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้ชี้แจงว่าสำหรับการปรับปรุงสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งนาเชยขณะนี้เทศบาลอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาสะสมในหลายด้านการดำเนินงานในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบและสามารถแก้ไขได้อย่างครบถ้วนโดยครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าระบบภูมิทัศน์ของส่วนสาธารณะตลอดจนลู่วิ่งและองค์ประกอบต่างๆภายในพื้นที่ทั้งนี้ในระยะเวลาต่อไปเทศบาลมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นอาทิการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายเครื่องเล่นสำหรับเด็กระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV รวมถึงการดำเนินโครงการและพัฒนาสิ่งอำนวย ความสะดวกในด้านต่างๆอีกหลายรายการซึ่งจะทยอยดำเนินการภายหลังจากโครงการปรับปรุงพื้นที่ในปัจจุบันแล้วเสร็จสำหรับโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะดังกล่าวที่ผ่านมามีการแก้ไขรายละเอียดและสัญญาหลายครั้งรวมถึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องจึงทำให้การดำเนินโครงการใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอย่างไรก็ตามปัจจุบันคาดว่ากระบวนการดำเนินงานจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2569ตามกรอบระยะเวลาของสัญญาและเทศบาลจะพยายามเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดโดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ส่วนบริเวณวงเวียนน้ำพุตลาดน้ำพุเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยการเสริมและเพิ่มไม้ดอกรวมถึงติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นให้แก่พื้นที่ทั้งนี้จะมีการติดตามตรวจสอบสภาพพื้นที่และดำเนินการทำความสะอาดบริเวณน้ำพุให้มีความสะอาดเหมาะสมต่อการใช้งานเป็นจุดสำคัญของเมืองต่อไปสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนเบญจมานุสรณ์นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีชี้แจงว่าขณะนี้เป็นการดำเนินงานในโครงการระยะที่1โดยเทศบาลจะเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและสามารถแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไปและในช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะข่าวสารแรกสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะเริ่มกันที่เทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่เตรียมจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองและสิ่งปลูกสร้างประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันจันทร์ที่14กันยายน2569เวลา16นาฬิกานายกิตติพรโชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพื้นที่จริงและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนการวางผังและการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การจัดสถานที่และการรองรับประชาชนที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยศสูงสุดข่าวถัดมาค่ะนายกิตติพรโชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีมอบหมายให้คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมนำเตียงสำหรับผู้ป่วยมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนณชุมชนที่2เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการดูแลรักษาพยาบาลของประชาชนในชุมชนพร้อมกันนี้นะคะเทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและมอบข้าวสารช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนโดยการลงพื้นที่ตรวจ

ชีพและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเทศบาลเมืองจันทบุรีเปิดธนาคารขยะชุมชนที่8นำร่องสร้างค่านิยมคัดแยกขยะต้นทางภายใต้โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอถลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การจัดตั้งธนาคารขยะในครั้งนี้นะคะมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอถลในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยเลือกชุมชนที่8เป็นพื้นที่นำร่องเนื่องจากมีความพร้อมและมีศักยภาพทั้งด้านผู้นำและสมาชิกชุมชนเพื่อสร้างต้นแบบการรีไซเคิลเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ลดภาวะโรคร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลก่อนเตรียมขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไปประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ. 2570ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรีจะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ. 2570ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562มาตรา26และ28โดยให้เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้เป็นพนักงานสำรวจเจ้าหน้าที่ชุดที่1รับผิดชอบโซน01 0203และ07ดังนี้1นางสาวพรพันธ์ทำสวนนักวิชาการคลังชำนาญการ2นายวีรพงษ์พงษ์สังกาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ3นางสาวสุวิภาชำนาญชนผู้ช่วยนายช่างโยธาและ4นางสาวเบญญารัตน์พงษ์พัฒน์เจริญพนักงานจ้างทั่วไปเจ้าหน้าที่ชุดที่2รับผิดชอบโซน04 05และ06ดังนี้1นายภูมิรพีเพชรกุลนายช่างโยธาชำนาญงาน2นายชยากรคงรอดเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล3นางสาวณัฐพัฒน์มาลีผลผู้ช่วยนักวิชาการคลัง4นางสาวนันทนาภูลพิทักษ์เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินและ5นายธนาทิพย์สุคนทะเกศรเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนเอกสารหลักฐานหรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสำรวจเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินภาษีประจำปีพ.ศ. 2570จึงขอประกาศกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เป็นต้นไปโดยให้อยู่ในความควบคุมของนายสมศักดิ์ประดิษฐ์สินหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่8กันยายน2569ลงชื่อนายพยัพสมใจนึกรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องกำหนดระยะเวลาทำการสำรวจป้ายประจำปีพ.ศ. 2570โดยเทศบาลเมืองจันทบุรีจะดำเนินการสำรวจป้ายซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินจัดเก็บป้ายประจำปีพ.ศ. 2570ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2534โดยให้เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้เป็นพนักงานสำรวจเจ้าหน้าที่ชุดที่1รับผิดชอบโซน01 02 03และ07ดังนี้1นางสาวพรพันธ์ทำสวนนักวิชาการคลังชำนาญการ2นายวีรพงษ์พงษ์สังกาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ3นางสาวสุวิภาชำนาญชนผู้ช่วยนายช่างโยธาและ4นางสาวเบญญารัตน์พงษ์พัฒน์เจริญพนักงานจ้างทั่วไปเจ้าหน้าที่ชุดที่2รับผิดชอบโซน04 05และ06ดังนี้1นายภูมิรพีเพชรกุลนายช่างโยธาชำนาญงาน2นายชยากรคงรอดเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล3นางสาวณัฐพัฒน์มาลีผลผู้ช่วยนักวิชาการคลัง4นางสาวนันทนาภูลพิทักษ์เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินและ5นายธนาทิพย์สุคนทะเกศรเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้การสำรวจป้ายเป็นไปด้วยความถูกต้องจึงขอความร่วมมือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายที่ใช้แสดงชื่อพาณิชยกิจป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบการเพื่อหารายได้
หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นๆอันจะต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย

0: ได้ตลอดจนเอกสารหลักฐานหรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานสำรวจเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินภาษีป้ายประจำปีพ.ศ.2570จึงขอประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจป้ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เป็นต้นไปทั้งนี้ให้อยู่ในความควบคุมของนายสมศักดิ์ประดิษฐ์สินหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่8กันยายน2569ลงชื่อนายพยัพสมใจนึกรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรีเรื่องประชาสัมพันธ์การขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีโดยสำนักคลังเทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อบันทึกฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารและห้องชุดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลป้ายของเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2550ข้อ15และข้อ21เทศบาลเมืองจันทบุรีขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามจากเทศบาลเมืองจันทบุรีเข้าสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของท่านเพื่อนำข้อมูลมาเป็นฐานในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายที่ถูกต้องครบถ้วนหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินส่วนพัฒนารายได้สำนักคลังเทศบาลเมืองจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-3931-2232จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่8กันยายน2569ลงชื่อนายพยัพสมใจนึกรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทบุรีให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540ทางกายภาพนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น1อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ infocenter.oic.go.th/เทศบาลเมืองจันทบุรี/index.php หรือสามารถสแกน QR Code ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage เทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นอัคคีภัยภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนถ้าท่านขาดความสนใจหรือไม่ช่วยกันระมัดระวังป้องกันเหตุร้ายจากอัคคีภัยท่านจะพบกับคำกล่าวที่ว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวอัคคีภัยอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและจะลุกลามได้อย่างรวดเร็วเมื่ออากาศแห้งแล้งและมีลมกระโชกแรงซึ่งจะพบเห็นข่าวที่เกิดไฟไหม้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เสมอเทศบาลเมืองจันทบุรีมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดช่วยกันป้องกันอัคคีภัยก่อนที่ภัยร้ายแรงจะมาถึงตัวท่านและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงค่ะหากท่านทราบเบาะแสหรือสงสัยว่าจะมีการวางเพลิงขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดช่วยกันปราบปรามผู้ลอบวางเพลิงและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วนได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีทราบโดยด่วนทางหมายเลขโทรศัพท์0-3931-1333หรือ199โดยบอกชื่อจริงนามสกุลจริงและหมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้งเพื่อความรวดเร็วทันเหตุการณ์ระบุสถานที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ชัดเจนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ไหนไหม้อะไรและใกล้สถานที่เกิดเหตุอะไรบ้างด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะ
1: และในช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพแม้ว่าคนทั่วไปจะเรียกกันจนติดปากว่าท่าช้างซึ่งหมายถึงท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณชุมชนโดยรอบแต่ชื่อเต็มของย่านเก่าแก่แห่งนี้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนั่นคือท่าช้างวังหลวงค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันจะพาไปรู้จักกับท่าช้างวังหลวงให้มากขึ้นค่ะชื่อท่าช้างวังหลวงนี้มีที่มาตั้งแต่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนื่องจากริมตลิ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่เหล่าคชบาลหรือคนเลี้ยงช้างนำช้างออกมาจากวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวังเพื่อมาอาบน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเดินทางผ่านกำแพงเมืองและประตูเมืองชื่อประตูท่าช้างหรือท่าช้างวังหลวงอย่างไรก็ตามค่ะพื้นที่แถบนี้ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งนั่นคือท่าพระหรือประตูท่าพระเนื่องจากเมื่อพ.ศ.2351ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการอัญเชิญพระศรีสักยมุนีจากสุโขทัยมาทางแพค่ะเพื่อนำไปประดิษฐานในพระวิหารกลางพระนครณวัดมหาสุทาวาสซึ่งต่อมาก็คือพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อครั้งที่อัญเชิญพระศรีสักยมุนีมาถึงได้มีการพักแพที่ท่าช้างวังหลวงเพื่อประกอบพระราชพิธีสมโภชเป็นเวลา3วันแต่เนื่องจากขนาดองค์พระศรีสักยมุนีที่มีขนาดใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่สามารถอัญเชิญผ่านประตูเมืองบริเวณนี้ได้จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อประตูและกำแพงบางส่วนออกแล้วสร้างประตูใหม่พระราชทานนามว่าประตูท่าพระค่ะแม้ว่าชื่อท่าพระจะไม่ได้รับความนิยมเพราะคนทั่วไปมักเรียกกันจนติดปากว่าท่าช้างมากกว่าเรื่องนี้ในพระราชนิพนธ์เรื่องตำหนักแพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวไว้ว่าชาวบ้านชอบเรียกว่าท่าช้างและไม่ใครจะได้ยินใครเรียกว่าท่าพระเพราะความเพ่งหมายของผู้ที่เรียกท่านั้นไม่เห็นมีวัดอยู่บนบกไม่เห็นพระลงอาบน้ำที่ท่านั้นก็สำคัญใจเป็นแน่ดังนี้จึงไม่อาจเรียกว่าท่าพระท่าพระก็ใช้แต่ในราชการเป็นคราวๆคงเรียกว่าท่าช้างอยู่ตามเดิมคำนี้ต้องยอมให้เรียกเพราะเขาเห็นช้างลงมาอาบน้ำจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันชื่อของท่าพระก็ยังคงใช้เรียกท่าเรือบริเวณใกล้เคียงท่าช้างวังหลวงและยังเป็นชื่อวังท่าพระวังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรมขุนกษัตรานุชิตหรือเจ้าฟ้าเหม็นซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระองค์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอและต่อมาเสด็จเถลิงถวันครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จากนั้นใช้เป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าหลายพระองค์สืบต่อมาจนถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นพระองค์สุดท้ายปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะบริเวณท่าช้างวังหลวงริมถนนมหาราชยังเป็นที่ตั้งของตึกแถวถนนมหาราชในบริเวณนี้ยังมีประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำที่สำคัญนั่นคือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ทรงโปรดพระราชทานที่ดินบริเวณนี้แก่สุนทรผู้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งขุนสุนทรโวหารเพื่อปลูกเรือนอยู่อาศัยแต่ภายหลังที่สุนทรผู้ถูกปลดออกจากตำแหน่งขุนสุนทรหาแล้วจึงได้เวนคืนที่อยู่อาศัยนั้นให้หลวงค่ะครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพระคลังข้างที่สร้างอาคารด้านที่ติดกับท่าช้างวังหลวงในปีพุทธศักราช2452มีผังเป็นรูปตัวแอลอาคารตึกแถวสูง2ชั้นเป็นสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องว่าวงดงามแบบยุโรปซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสำหรับการก่อสร้างอาคารของสยามในยุคนั้นค่ะ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อกำแพงพระนครที่ริมถนนมหาราชและสร้างอาคารลักษณะเดียวกันต่อมาทางทิศเหนือเพิ่มเติมอีกรวมกับอาคารเดิมเป็นจำนวนทั้งสิ้น34คูหาโดยบริเวณห้องริมสุดของอาคารแต่ละด้านรวมทั้งห้องมุมถนนมหาราชทำเป็นมุกยื่นมุกชั้นล่างมีเสาลอยขึ้นไปรับระเบียงชั้นบนกันสาดชั้นล่างเป็นรูปโค้งส่วนแผงหน้าจั่วประดับลวดลายปูนปั้นเรียกว่าซุ้มสกัดตัดตอนค่ะและกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตึกแถวริมถนนมหาราชบริเวณท่าช้างวังหลวงเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2544ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันตึกแถวบริเวณท่าช้างวังหลวงนี้ได้รับการบูรณะใหม่เพื่อรักษาคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนพื้นที่ประวัติศาสตร์คงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตึกแถวอันทรงคุณค่าเท่านั้นที่ได้พลิกโฉมครั้งใหญ่แต่ยังรวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบทั้งหมดจนแทบจำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางเดินต้นไม้มีการสร้างอุโมงค์ลอดใต้ถนนโดยมีไฮไลท์สำคัญคือโซนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์เพื่อให้ความรู้การก่อตั้งเมืองงานสถาปัตยกรรมป้อมอินทรรังสรรค์และกำแพงเมืองในอดีตรวมทั้งมีท่าเรือใหม่ที่ได้มาตรฐานแต่ยังคงกลิ่นอายในย่านเก่าของเมืองบางกอกที่ยังให้ความรู้สึกสวยคลาสสิกและทรงคุณค่าแม้เวลาจะผ่านมานานนับร้อยปีค่ะและนี่คือที่มาของท่าช้างวังหลวงท่าพระและท่าเรือยุคใหม่ประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนไปตามกาลเวลาแต่ยังคงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เอาไว้จนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากห้องสมุดคุณพระช่วยค่ะและสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับสุขสันต์การบ้านเราวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก็เมื่อสักครู่นี้มีพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับคุณฟังแล้วก็มีชื่นชมนิยมไทยมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับวันนี้วันเยาวชนแห่งชาติมาเวียนมาอีกปีนึงนะครับวันที่20กันยายนของทุกปีฝากถึงน้องๆเด็กๆด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์อาจจะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เปิดรายการสุขสันต์บ้านเราอยู่น้องๆ อาจจะได้ฟังก็ฝากให้เป็นกำลังสำคัญของชาตินะครับคุณผู้ฟังน้องๆครับก็จะเรียนอะไรก็สุดแล้วแต่เลยแต่ขอให้น้องๆได้เป็นคนดีแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดกลับมาพัฒนาชาติไทยของเราบางคนไปเรียนต่อถึงต่างประเทศไปหาความรู้ดีๆแล้วกลับมาพัฒนาประเทศชาติก็แสดงความยินดีด้วยนะครับบางคนคว้ารางวัลเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราให้กับครอบครัวของเราก็แสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดจริงๆครับแต่ผมยังไม่ได้ไปไหนนะเพราะเดี๋ยวพักฟังดนตรีไทยจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายสาม15นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยผมกลับมาอีกครั้งนึงกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากบ้างต้องติดตามนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับฟังรายการสุขสันต์บ้านเรากลับมาใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควัน
6: เมื่อเวลา 12:32 นที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2โดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้โดยสารออกจากตัวสถานีเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีและอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าไปดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปริมประสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วประมงจังหวัดตรังเดินหน้าฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
7: น นายวิสิทธิ์พันธ์ดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองลงในแหล่งน้ำชุมชนร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณปลาที่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลงและพบว่าพันธุ์ปลาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำดังนั้นการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืนยศศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: อาเซียนพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคริสติน่าโรเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือหลากหลายประเด็นอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นและทิศทางที่จะนำไปสู่การหารือระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่นายเกากึมฮวนเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาครวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะคะเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของเกาะช้างนะคะกับการแข่งขันโปรแกรมวิ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชูสโลแกนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดกันนะคะมาสัมผัสกับเสน่ห์เกาะช้างนะคะซึ่งคาดการณ์กันว่าวันนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3,000 คนเลยทีเดียวนะคะบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดนั่นเองนะคะชวนนักวิ่งนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ของเกาะช้างท่ามกลางธรรมชาติท้องทะเลและภูเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะก็เป็นการแข่งขันที่ได้ทุกระดับนะตั้งแต่เริ่มต้นวิ่งนะ3กิโลเมตรไปจนถึงวิ่งแบบยาวๆกันเลย21กิโลเมตรอันนี้ก็มาพิสูจน์ศักยภาพของเราใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการออกกำลังกายใครที่ชื่นชอบในสายกีฬาหรือสายวิ่งนะคะต้องไม่พลาดงานนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีเวนต์ดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตราดค่ะก็มาท่องเที่ยวกันนะคะนอกจากการแข่งขันวิ่งแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวกันนะคะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเกาะช้างก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นะคะช่วงนี้ก็ปลายฝนแล้วเนาะแต่ว่าเรามีในเรื่องของเรือโดยสารข้ามฟากนะคะที่ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะสามารถนำพาไปท่องเที่ยวอย่างพื้นที่ที่เกาะช้างได้นะคะนอกจากนี้ในพื้นที่ของเกาะช้างก็มีทั้งภูเขาทะเลน้ำตกนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายเรื่องของอาหารการกินอันนี้ก็ต่อยอดไปสู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันได้ค่ะโดยก่อนหน้านั้นนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดนะคะร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเองก็มีการจัดกิจกรรมนะคะในการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและก็สมุนไพรการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพรวมถึงการบริโภคเมนูอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการใช้สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาอาหารไทยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนนะคะในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางอาหารรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมูลค่าสูงซึ่งมีผู้ประกอบการร้านอาหารวิสาหกิจชุมชนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกนะคะก็มีทั้งเมนูอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเมนูเครื่องดื่มที่เขาจัดส่งเข้าประกวดนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น14เมนูมีการคัดเลือกเมนูอาหารให้เหลือเพียง10เมนูนะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดนะคะก็มีการคัดเลือกนะคะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์มาตรฐานทั้งอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างและเครื่องดื่มนะคะซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านอาหารเป็นการเชิดชูยกระดับอาหารไทยให้ก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านสุขภาพในระดับสากลภายใต้แนวคิดอาหารเป็นยาผู้ประกอบการก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นตัวแทนจังหวัดได้รับการจารึกชื่อพร้อมตีพิมพ์เมนูอาหารลงในหนังสืออันทรงคุณค่าอย่างมหัศจรรย์รสไทย770เมนูอันนี้ก็นับเป็นการเชิดชูภาพลักษณ์ของสถานประกอบการให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักในระดับประเทศยิ่งไปกว่านั้นการบูรณาการร่วมกันนวัตกรรมล้ำสมัยนะบูรณาการผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถแนะนำอาหารให้สอดคล้องกับทาสเจ้าเรือนและมีการมอบเงินรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการรับรองมอบป้ายสัญลักษณ์รับรองเมนูอาหารประจำจังหวัดตราดซึ่งป้ายสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายรับรองคุณภาพแต่
ป้ายเครื่องหมายนี้เป็นดังพันธสัญญาที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนจังหวัดตราดได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมูลค่าสูงค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอาหารนะคะไทยฟู้ดกู๊ดเฮลซึ่งได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะใครมาที่จังหวัดตราดนะคะแวะมาหาเมนูอาหารพื้นที่พื้นถิ่นนะคะและที่สำคัญที่เกาะช้างเองเนี่ยก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมสุขภาพนะคะการท่องเที่ยวแบบเวลเนสทัวริซึมนะคะซึ่งชูในเรื่องของอาหารการกินที่เน้นวัตถุดิบที่มีในพื้นถิ่นนะคะแล้วก็ปรุงอาหารตามธาตุเจ้าเรือนนะคะอันนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวนะคะเหมือนที่จังหวัดตราดนะคะบางร้านเนี่ยเขาก็จะร่วมกันกับสมาคมตราดเวลเนสนะคะได้ร่วมกันนะคะดำเนินกิจการนะคะทั้งเรื่องของที่พักร้านค้าร้านอาหารโรงแรมนะคะในเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะก็จะเน้นในเรื่องของอาหารการกินกินตามลมนะคะกินพืชผักผลไม้ที่มีอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นและกินตามฤดูกาลนะคะวัตถุดิบบางชนิดมีเฉพาะฤดูกาลนี้อะไรแบบนี้ก็จะนำสมุนไพรมาประกอบในเรื่องของเมนูอาหารนะคะก็จะได้ทั้งวัตถุดิบที่ใหม่สดสะอาดและเป็นวัตถุดิบที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีในการที่จะปลูกจะเสริมนะคะมีอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นก็จะทำให้มีจุดเด่นในเรื่องของรสชาติและที่สำคัญหาทานที่ไหนไม่ได้นะคะแล้วก็มีเป็นบางช่วงบางฤดูกาลเท่านั้นอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะก็อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ถ้าหากมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดก็แวะมานะคะก็มีเมนูต่างๆมีอาหารพื้นที่พื้นถิ่นรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนค่ะ

0: วลาจะผ่านไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
1: แดนเดียออจ้าเจ๋ใหญ่กูเวียคลุกตุ๊บ
0: หวนให้คิดถึง
2: ประทับใจไม่รู้ลืม
3: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
4: ไทยแลนด์ดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะเกมและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
5: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
4: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: ไปให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับงานวันออกพรรษานะคะเทศกาลออกพรรษานะคะซึ่งใกล้จะมาถึงแล้วนะคะเนื่องจากคนไทยของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาติหลายศาสนาดังนั้นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็มีมากมายสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันมีการสืบสานส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคตวัฒนธรรมประเพณีต่างๆบางอย่างก็คล้ายกันบางอย่างก็แตกต่างกันนะคะบางก็มีเฉพาะภาคเฉพาะจังหวัดเฉพาะที่เฉพาะถิ่นหรือเฉพาะกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่รู้จักกันทั่วโลกก็มีเช่นเดียวกันอย่างลอยกระทงประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตรงกับวันปีใหม่ไทยด้วยก็จะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นวันหยุดยาวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างเดินทางกันมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างคึกคักและคึกคลื้นนอกจากนี้ประเพณีของไทยก็มักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการแห่เทียนพรรษาช่วงออกพรรษาก็จะมีงานตักบาตรเทโวหรืออย่างประเพณีตักบาตรดอกไม้ศาสตร์เดือน10ประเพณีต่อจากนี้ก็จะมีทอดกฐินทอดพระป่าและบางประเพณีก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือมีที่มาจากตำนานซึ่งเล่าต่อกันมาเช่นงานบุญบั้งไฟเพื่อขอฝนกิจกรรมลอยกระทงเพื่อขออภัยแม่คงคาแห่ผีตะโขนก็ได้รับอิทธิพลจากมหาเวสสันดรชาดกลอยโคมเพื่อปล่อยความทุกข์ความโศกให้ลอยไปกับโคมนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวแล้วก็กุศโลบายซึ่งสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีประเพณีไทยที่ได้มาจากวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันเช่นประเพณีทำขวัญข้าวประเพณีวิ่งควายงานแข่งเรือกิจกรรมงานประเพณีของไทยก็เป็นสิ่งที่สื่อถึงตัวตนของคนไทยได้เป็นอย่างดีจะพบเห็นตามความสนุกสนานร่าเริงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันความนอบน้อมถ่อมตนเคารพนับถือผู้สูงวัยกว่าความกตัญญูเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็แทรกซึมอยู่ในงานเทศกาลและประเพณีไทยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทยที่ทำให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดมาค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยของเราค่ะซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลออกพรรษานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีในการตักบาตรเทโวโลหณะในแต่ละพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เรานิยมในการดำเนินการแล้วก็สืบสารรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของเราไว้ไม่ให้สูญหายไปจากคนไทยค่ะสำหรับเราชาวพุทธมามกะนะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าวัดทำบุญกันนะคะก็ละกิเลสนะคะทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้สบายนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะก็ท่องเที่ยวในมิติศาสนาท่องเที่ยววัดเข้าวัดทำบุญไหว้พระนะคะและ

น่าประทับใจสามารถไปเยี่ยมชมกันได้นอกจากนี้ก็ยังมีวัดวาอารามต่างๆที่มีความสวยงามอย่างเช่นวัดมงคลเทพที่มีพระพุทธรูปปางนั่งสีทองขนาดใหญ่น่าประทับใจอย่างยิ่งเมื่อมองใกล้ๆนะก็จะมีความสวยงามนะคะวัดปากน้ำเจ้าโลวัดสีทองสวยงามสามารถปิดทองคำเปลวให้กับพระพุทธรูปเพียงสะสมบุญก็จะรู้สึกมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจนอกจากนี้ก็ยังมีวัดต่างๆอีกที่มีความสวยงามนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าไปท่องเที่ยวกันค่ะ

0: พระเจดีย์กลางน้ำ
1: สมุทรปราการ
0: ไทยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเลือก
1: ปราจีนบุรี
0: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
1: ตากแก้ว
0: ภูเขางามน้ำตกสวย
1: นครนายก
0: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
1: ฉะเชิงเทรา
0: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
1: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู
2: ้เรื่องจริงคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดครบทุกอรรถรสทั่วแดนสยามแต่อีกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าเราคนไทยใจดีเอื้ออาทรต่อผู้มาเยือนร่วมสร้างความชัดเจนตอกย้ำความเชื่อมั่นและประทับใจด้วยการเปิดใจต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวด้วยความรักความเอื้ออาทรดุจเครือญาติของเรากันทุกครับ
3: You are more than a tourist because you are like a family
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะพูดถึงเรื่องของวัดนะคะวัดวาอารามที่มีความสวยงามแล้วก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันนะคะใครที่อยู่ฉะเชิงเทราวันหยุดยาวๆหากไม่อยากไปที่ไหนไกลนะคะหรือว่าใครอยากไปกราบสักการะพระนับหมื่นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ขอแนะนำวัดที่อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพอย่างฉะเชิงเทรานะคะเป็นทั้งสถานที่ชมพระพุทธรูปที่สวยสะดุดตาและเป็นจุดชมวิวสวยๆนะคะใครชื่นชอบถ่ายรูปก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่พูดถึงนี่ก็คือวัดมงคลเทพตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งที่27ซึ่งแต่ดั้งแต่เดิมนะคะเป็นเพียงสำนักสงฆ์ต่อมามีการจัดตั้งขึ้นเป็นวัดในปีพุทธศักราช2542ภายในวัดมีจุดไหว้พระชมพระพุทธรูปที่สวยสะดุดตาไปทำบุญไปปิดทองไปถวายสังฆทานกันได้หรือจะเททองหล่อพระภายในก็จะมีจุดชมวิวสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ไปกราบสักการะขอพรพระพุทธปฐมบรมมหาอนันตบารมีศรีวิริยะองค์พระประกอบด้วยองค์พระนับหมื่นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมองไปนี่สีเหลืองทองอลามสวยงามมากๆเลยค่ะจุดชมวิวจุดที่สองก็คือการไปกราบสักการะขอพรพระประธานและรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถค่ะจุดชมที่3ก็คือการไปให้อาหารปลาบริเวณริมน้ำอยู่ติดกับสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของวัดมงคลเทพที่สวยงามน่าไปเยี่ยมชมค่ะมาต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะคะไปชมพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์สวนพุทธชยันตีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของจังหวัดนครนายกและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หากท่านใดไม่เคยแวะไปต้องห้ามพลาดเพราะหาสถานที่ยิ่งใหญ่และสวยอลังการขนาดนี้ที่ประเทศไทยคงจะไม่มีอีกแล้วค่ะอ่ะพูดก็พูดนะทีนี้ที่เดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์สวนพุทธยันตีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเป็นสวนธรรมจำลองประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ตั้งเด่นเป็นสง่าบริเวณโดยรอบมีพระพุทธรูปจำนวน 1,250 องค์รวมทั้งรูปปั้นพระอสิติมหาสาวกจำนวน80รูปที่แสดงถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในวันมาฆบูชาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2555เนื่องในโอกาสครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นอนุสรณ์ที่สำคัญภายในสวนพุทธชยันตีเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาและบริเวณใกล้เคียงมีศาลาปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งหลังซึ่งภายในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าอีก28องค์นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกค่ะบริเวณด้านหน้ามีโดมโลหะปราสาทสุวรรณวิจิตรภูมิพะโลซึ่งเป็นอาคารโดมสีทองอารามเป็นสถานที่แห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9อีกทั้งยังมีองค์พระพิฆเนศขนาดใหญ่ที่เห็นโดดเด่นมาแต่ไกลมีพระประจำปีเกิดนักสัตว์12ปีและมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้กราบไหว้สักการะกันอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มาแนะนำค่ะนั่นก็คือสวนพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ที่จังหวัดนครนายกค่ะ แล้วมาเที่ยวกันนะคะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องกลับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือจัดการปรับการระบายน้ำยืนยันการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำชนชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดสตูลให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
8: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่ ลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับกรรมการสถานศึกษาเร่งทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมเดินหน้าปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก
9: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นผู้ส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมกำชับให้คณะกรรมการสถานศึกษาจับไปเร่งจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดทั้งนี้จะมีการจัดทำส่วนงบประมาณรายหัวของโรงเรียนใหม่เพื่อความเท่าเทียมเบื้องต้นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นแน่นอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
5: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
6: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: จ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านนะครับทาง YouTube PRD7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรครับที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำจริงโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นหรือต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจและมีทิศทางครับเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเมล็ดเป็ดพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเรายังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังมาดูการปลูกผักสลัดครับในยุคปัจจุบันแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามีผู้คนไม่น้อยเลยทีเดียวหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นก็คือเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ปราศจากสารเคมีนะจึงกลายเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยให้ความสำคัญมากการปลูกผักกินเองนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมยามว่างแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางสุขภาพลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยผักที่ได้รับความนิยมในการปลูกก็คือเป็นผักสลัดนะเนื่องจากว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายใช้เวลาไม่นานแล้วก็พื้นที่จำกัดเล็กๆเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังมีก็สามารถปลูกได้นะก็ถือว่าทำเงินได้มากเลยทีเดียวนะครับผักสลัดก็เป็นผักใบนะครับที่นิยมรับประทานแบบสดก็มีหลายชนิดนะครับที่นิยมปลูกกันไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊กเลดโอ๊กนะครับคอสหรือว่าผักสลัดใบหยิกซึ่งแต่ละชนิดนะก็มีสีสันแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปผักสลัดนะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณค่าทางโภชนาการนะแต่ว่ายังช่วยเพิ่มความน่ารับประทานของอาหารด้วยการปลูกผักสลัดเนี่ยก็เลยเหมาะที่จะเริ่มต้นนะกับคนที่อยากมีรายได้เสริมแล้วก็คนรักสุขภาพนะเพราะว่าไม่ใช้เทคนิคที่ซับซ้อนเลยเราก็สามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับทีนี้ไปดูขั้นตอนแรกของการปลูกกันบ้างก็คือการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะฮะเมล็ดพันธุ์ที่ควรปลูกนะฮะหรือว่าเรานำมาขั้นแรกเนี่ยควรเป็นเมล็ดใหม่มีอัตราการงอกที่สูงนะฮะแล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในอากาศของเราการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังเพราะจะส่งผลต่อความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของผักในระยะยาวด้วยเมื่อได้เมล็ดพันธุ์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเพาะเมล็ดควรเพาะเมล็ดในถาดนะฮะหรือว่ากระถางเล็กโดยใช้ดินร่วนที่ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้วนะครับโรยเมล็ดลงไปบางๆจากนั้นเราเอาดินกลบเล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากรดน้ำให้ชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะนะครับควรวางถาดที่เราเพาะปลูกเรียบร้อยแล้วไว้ในที่เอาวางไว้ตรงที่มีแสงแดดลำไรนะก็คือไม่โดนแดดจัดจนเกินไปนะครับเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยยังอ่อนอาจจะเหี่ยวเฉาได้ง่ายหลังจากที่เราเพาะเมล็ดไปแล้วประมาณ 5-7 วันนะครับเมล็ดเขาก็จะเริ่มงอกออกมาเป็นต้นกล้าเมื่อกล้ามีใบจริงก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ใบนะครับในระยะแรกจึงจะสามารถย้ายไปปลูกลงอีกแปลงได้หรือว่าเราเอาไปลงในกระถางใหญ่ได้การย้ายปลูกนะครับควรทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้รากนั้นฉีกขาด ควรเลือกย้ายปลูกในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะครับเพื่อที่จะลดความเครียดของต้นผักครับการปลูกผักสลัดเนี่ยถือว่าทำได้หลายวิธีนะไม่ว่าจะปลูกในแปลงดินก็ได้หรือใครมีกระถางก็ได้หรือระบบแบบไฮโดรนิกก็ได้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับการปลูกในดินหรือกระถางเนี่ยถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วดูแลง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากนักดินที่ควรใช้ปลูกนะครับควรมีลักษณะเป็นดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีมีอินทรีย์วัตถุที่เพียงพอเพื่อช่วยให้รากผักเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงครับเมื่อปลูกผักสลัดลงแปลงหรือกระถางแล้วนะครับการดูแลก็ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดผักสลัดเนี่ยต้องมีการจัดการด้วยน้ำนะครับน้ำเนี่ยต้องให้อย่างสม่ำเสมอเลยหรือใน1วันนะครับควรที่จะรดน้ำ 1-2 ครั้งโดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับหรือว่าช่วงเย็นแต่ไม่ควรให้น้ำขังจนเกินไปนะบางคนเนี่ยอาจจะลดเยอะจนเกินไปจนน้ำขังเนี่ยอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะอาจจะทำให้รากของต้นเนี่ยเน่าหรือว่าตายได้นะฮะดังนั้นการที่ให้น้ำอย่างเหมาะสมครับคุณฟังก็จะช่วยให้ผักของเราเนี่ยมีความสดมีความกรอบนะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของผักสลัดนะที่จะเห็นว่ายุคนี้ก็มีการปลูกขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็สามารถทำราคาหรือว่าเป็นรายได้เสริมได้ไปอย่างดีนะครับบางคนขายต้นละ20บาทเลยนะฮะหรือบางที่เนี่ย3ต้น50บาทนะฮะก็ถือว่านำไปทำอีกหนึ่งอาชีพได้นะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนสามารถทำได้นั่นเองครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการกันต่อครับ
1: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
0: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณฟังมาพูดคุยกันต่อกับการปลูกผักสลัดนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยกันบ้างนะครับว่าเราควรที่จะให้ปุ๋ยอย่างไรนะครับระยะเวลาที่จะเก็บเกี่ยวช่วงไหนบ้างนะครับสำหรับการให้ปุ๋ยนะครับคุณฟังควรเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะหรือว่าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยสามารถใช้ได้สิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินการใส่ปุ๋ยนะฮะเราก็ควรทำอย่างพอประมาณนะครับไม่ต้องมาก1สัปดาห์เราใส่เพียง1ครั้งเท่านั้นพอนะครับเพราะถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจผิดนะฮะว่าถ้าใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยโอ้ผักเราจะโตเร็วจะมีความสวยนะฮะคือเป็นเรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่าจะมีสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็จะไปสะสมอยู่ในผักนะดังนั้นก็ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยนะฮะใส่ได้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นพอนอกจากการให้ปุ๋ยแล้วนะครับการดูแลเรื่องของศัตรูพืชก็เป็นสิ่งที่ผู้ปลูกนั้นไม่ควรมองข้ามผักสลัดต้องบอกว่าปัญหาของแมลงศัตรูพืชเนี่ยหรือว่าหนอนหรือว่าเพี้ยเนี่ยอันนี้จะพบเจอเป็นประจำดังนั้นผู้ปลูกนะฮะต้องหมั่นตรวจดูใบผักเป็นประจำหากพบแมลงควรใช้วิธีการกำจัดแบบธรรมชาติเช่นการเด็ดแมลงออกด้วยมือการใช้น้ำหมักสมุนไพรหรือการใช้น้ำสบู่อ่อนๆฉีดพ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะฮะบางคนเนี่ยโอ้ซื้อยามาฉีดเลยนะแบบนี้ก็ไม่ได้นะฮะเราควรที่จะใช้มือนะฮะเด็ดออกไปนะใบไหนที่มีแมลงต่างๆหรือน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรเอามาใช้ได้นะครับทีนี้การสังเกตกันบ้างนะครับการสังเกตว่าจะเจริญเติบโตของผักสลัดเนี่ยเราจะดูยังไงนะก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ให้ผู้ปลูกนั้นเข้าใจธรรมชาติของผักสลัดนะครับผักสลัดที่สมบูรณ์ครับคุณผู้ฟังใบจะใหญ่นะสีสดใบไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่เหลืองนะไม่มีร่องรอยการทำร้ายจากแมลงหากพบว่าผักของเราเจริญเติบโตช้า ใบซีดนะหรือว่าเหี่ยวอันนี้อาจจะเกิดจากการขาดน้ำหรือว่าขาดธาตุอาหารได้หรือบางทีได้รับแสงแดดมากเกินไปอันนี้เกี่ยวนะฮะผู้ปลูกก็ควรที่จะปรับการดูแลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะฮะหากได้รับแสงแดดมากเกินไปก็อาจจะนำเข้าล่มนิดหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้โดนแดดมากเกินไประยะเวลาในการปลูกผักสลัดนะถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่นานนะจะอยู่แค่30-45วันเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับชนิดของผักและวิธีการดูแลการเก็บเกี่ยวนะครับควรทำในช่วงเช้าตรู่เป็นช่วงที่ผักนั้นมีความสดและกรอบมากนะครับเราก็ควรที่จะใช้กรรไกรหรือว่ามีดที่สะอาดตัดบริเวณโคนต้นเพื่อป้องกันการช้ำของใบนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วคุณฟังนำผักไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างหลายครั้งเลยนะเพราะว่ามีดินเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งสกปรกนะเราต้องล้างดินหรือสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดเลยนะฮะเมื่อเรียบร้อยแล้วคุณฟังเอาไปผึ่งให้เสด็จน้ำนะฮะแล้วก็เก็บแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้นะครับเพื่อให้ได้ความสดก่อนที่จะนำมารับประทานนะครับหรือใครที่ล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถบรรจุลงถุงแล้วก็นำไปขายได้เลยนะบางคนทำเป็นอาชีพนะสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนำไปขายได้เลยนะก็ถือว่าเราก็จะได้ผักที่มีความสดสะอาดนะครับปลอดภัยด้วยนะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปลูกนะแล้วก็เป็นผลลัพธ์จากความตั้งใจของเราเองนั่นเองนะครับผักสลัดต้องบอกว่าให้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับให้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับในด้านของการเกษตรที่ผู้คนนะหันมาใส่ใจหรือว่าหันมาสนใจปลูกมันมากขึ้นด้วยความที่ว่าใช้ระยะเวลาไม่นานนะฮะในการปลูกใช้ระยะเวลาไม่นานก็คือลงทุนน้อยดูแลง่ายได้ผลตอบแทนเร็วนะครับแล้วก็ดูแลไม่ยากไม่ซับซ้อนด้วยดังนั้นใครที่อยากจะลองปลูกนะครับเพื่อนำไปขายเนี่ยคุณฟังสามารถเริ่มจากการปลูกผักสลัดก่อนได้นะครับพื้นที่เราไม่ได้จำกัดเลยบางคนปลูกในรังโฟมก็ได้นะครับบางคนมีแปลงเล็กๆบริเวณข้างบ้านนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือบางคนจะปลูกในกระถางนะครับก็ทำได้นะจะเห็นว่าวิธีการปลูกเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับสามารถทำได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายวิธีนะแล้วก็ทำเงินให้เราได้เป็นอย่างดีนะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพด้านการเกษตรที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับติดตามได้ทุกสัปดาห์นะครับทาง YouTube PRD7 Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปันชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ
3: ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
1: แค่ฟัง PRD7 Podcast
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: ังไงให้ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สด
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้นบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันจับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะสากาโมโตะกับอากิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโด ดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทร02716-4044ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้งสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสารัญชนะรถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมถึงข่าวสารจากภาคตะวันออกบ้านเราค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะคะหรือว่าสถานการณ์ภัยพิบัติตอนนี้ที่บอกเลยว่าหลากหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มกันด้วยนะคะก็มีอัปเดตอย่างไรมีการเตรียมความพร้อมรับมือกันแบบไหนยังไงวันนี้น้ำหวานก็จะนำมาอัปเดตบอกกล่าวแล้วแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะแล้วก่อนจะไปเข้าข่าวของเรากันในวันนี้ก็ขอมาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้บรรยากาศก็หลากหลายพื้นที่นะบางที่มีแดดแต่ว่าเมฆก็ยังครึ้มเหมือนคล้ายๆฝนจะตกแต่บางที่ก็ฝนตกแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางไปไหนอะไรยังไงระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้ำหวานก็มีเทคนิคนะคะมาแนะนำสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่ต้องเดินทางในเรื่องของการต้องฝ่าฝนฝ่าน้ำกันไปนะคะก็มีเทคนิคการกู้รถค่ะเมื่อมีอาการดับกลางน้ำในช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักกันแบบนี้นะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะหรือว่าปภ.ได้ออกมาแนะนำข้อควรปฏิบัติกรณีรถดับขณะขับผ่านเส้นทางน้ำท่วมซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้กล่าวว่าช่วงนี้เองก็มีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทยกันเลยส่งผลให้ถนนบางสายนะคะมีน้ำท่วมสูงและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมก็มีความเสี่ยงที่เครื่องยนต์เนี่ยจะดับกลางน้ำได้นะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางปภ.ก็ได้แนะนำวิธีปฏิบัติกรณีรถดับขณะที่ขับผ่านเส้นทางน้ำท่วมดังนี้ค่ะโดยหนึ่งเลยนะคะห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในห้องเครื่องยนต์สองค่ะเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินแจ้งเตือนให้รถที่ขับตามหลังทราบถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ติดต่อขอความช่วยเหลือโทรเรียกรถยกนะคะหรือบริษัทประกันภัยเพื่อขอความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถค่ะและเมื่อถึงพื้นที่แห้งให้เปิดฝากระโปรงรถและถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าไปช็อตเครื่องยนต์ทำให้ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ให้ระบายน้ำที่อาจจะตกค้างภายในอุปกรณ์รถหรือว่าเครื่องยนต์โดยทำการจอดรถตากแดดเป่าด้วยลมร้อนหรือว่าใช้สเปรย์ไล่ความชื้นหากรถมีอาการสะดุดเครื่องยนต์สั่นเดินไม่เรียบหรือว่าเร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้นก็ควรนำรถเข้าไปให้ช่างตรวจสอบโดยละเอียดเลยนะคะแล้วก็ไม่ควรฝืนนำรถไปใช้งานเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะก็เป็นข้อปฏิบัติง่ายๆนะคะที่ทางปภ.ได้ออกมาแนะนำใครที่จะต้องขับรถฝ่าน้ำท่วมเนาะหรือว่าน้ำท่วมขังต่างๆน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ถนนแบบนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะก็สามารถนำไปปฏิบัติกันได้ค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถติดต่อใครได้ก็สามารถติดต่อหรือว่าแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784และตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมให้การช่วยเหลือทันทีค่ะอะไรคะก็ทักทายกันพอหอมปากหอมคอเนาะแล้วก็มีข้อแนะนำดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันไปแล้วทีนี้เรามาเข้าข่าวของเรากันในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะโดยข่าวแรกของเรากันในวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ลงพื้นที่ไปที่จันทบุรีนั่นเองนะคะเพื่อไปติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากพร้อมกับมีการกำชับทางฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังปัญหาบ่อนการพนันสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานศึกษาพร้อมกับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงและเหตุสลดเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การปกครองส่วนจังหวัดภาคกลางเพื่อเสริมสร้างระเบียบข้อบังคับขออภัยค่ะระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสรวมถึงเป็นโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นนั้นได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะซึ่งด้านนายเจเศรษฐนะคะก็ได้กล่าวถึงการแนวทางการจัดการน้ำของดร.รอยนจิตดอนที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและก็เลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งความรู้เรื่องน้ำก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการน้ำกรณีน้ำท่วมน้ำแล้งในหลายพื้นที่ของไทยที่ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะขณะที่ทางอบจ.ทั่วประเทศก็คือหน่วยงานสำคัญที่รับหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ดูแลปัญหาแหล่งน้ำทั้งเพื่อการเกษตรเอ่ยหรือว่าน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคก็ตามนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ร่วมงานกับอบจ.นะคะเพื่อดำเนินการโครงการน้ำประปาดื่มได้ในทุกชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในฐานะที่ทางมท.3หรือนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดปัญหาอย่างหนึ่งที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพยายามยกระดับขึ้นมาให้เกิดเป็นมาตรฐานนั่นก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียและป้องกันการเข้าใจผิดโดยที่ผ่านมาก็ยังติดปัญหาในเรื่องของพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารที่การแจ้งเตือนภัยอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะคะซึ่งทางนายเจเศรษฐและคณะทำงานนะคะก็ได้รับเรื่องนี้และเตรียมไปปรึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเพื่อที่การแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์มันจะได้ไปทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเข้าถึงทุกคนนั่นเองค่ะและจากนั้นนะคะนายเจเศรษฐและคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จุดชมวิวเนินนางพญาเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสกายวอล์กบ้านหัวแหลมเร่งผลักดันงบ207ล้านบาทเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยค่ะแล้วเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางลงไปพื้นที่บริเวณจุดชมวิวเนินนางพญาตำบลสนามขออภัยค่ะตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเลียบชายฝั่งทะเลบ้านหัวแหลมหรือว่าสกายวอล์กโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะคะก็อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีครอบคลุมทั้งขั้นตอนการศึกษาการออกแบบและการดำเนินงานโดยมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และจัดทำแปลนจนเสร็จสมบูรณ์แล้วบนพื้นที่โครงการรวม 5.5 ไร่หรือประมาณ 8,724 ตารางเมตรโดยปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนการรอพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินการจำนวน207ล้านบาทโดยโครงการนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนะคะในการส่งเสริมแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยการดึงจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนิเวศวิทยาและความสวยงามของท้องทะเลจันทบุรีเข้าไว้ด้วยกันในที่เดียวค่ะก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นตลอดจนเป็นการยกระดับการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวมนะคะ ซึ่งด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยค่ะว่าทางตนเองนั้นก็จะเร่งผลักดันงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้ได้รับการอนุมัติภายในปีหน้าโดยการออกแบบโครงสร้างสกายวอล์กก็จะเน้นความสวยงามแล้วก็สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดจันทบุรีและโครงการนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุดทั้งในมิติของการท่องเที่ยวและการใช้สอยของพี่น้องประชาชนเรามีเป้าหมายสำคัญก็คือการผลักดันให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีทั้งนักท่องเที่ยวและชาวจันทบุรีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าการลงพื้นที่หนึ่งครั้งของรัฐมนตรีนะคะดูครอบคลุมแทบจะทุกมิติในส่วนรับผิดชอบของเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งทางในเรื่องของอย่างโครงการสกายวอล์กบ้านหัวแหลมนี้ทางท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐก็บอกเลยว่าจะรีบผลักดันให้เสร็จภายในปีหน้านะคะบอกเลยว่าที่แห่งนี้หากได้รับการอนุมัติจะสร้างเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจแล้วก็เป็นจุดเด่นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดจันทบุรีได้เลยก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับโครงการสกายวอล์กบ้านหัวแหลมที่จันทบุรีค่ะจากเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่กันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของชายแดนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะไปกันที่จังหวัดสระแก้วนะคะโดยเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะทางกองกำลังบูรพาโดยชก.คลองหาดได้ร่วมกันกับร้อยทพ.1301ชปข.2กองกำลังบูรพาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วและฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลพานศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทำการออกลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากระทั่งทางเจ้าหน้าที่นะคะได้เดินทางถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติระหว่างจุดตรวจที่66และ67บ้านหนองปลือหมู่ที่7ตำบลผ่านศึกพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าตามแนวชายแดนจึงได้รีบเข้าไปตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด21คนด้วยกันค่ะซึ่งจากการตรวจสอบนะคะพบเป็นชาวบังกลาเทศ20คนอายุตั้งแต่20ถึง46ปีและเป็นชาวกัมพูชาอีก1คนอายุ34ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นคนนำทางโดยทั้งหมดนะคะไม่มีเอกสารอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยและการขออภัยค่ะและจากการสอบถามเบื้องต้นชาวบังกลาเทศก็ให้การว่าถูกหลอกให้เดินทางไปทำงานกับบริษัทโซโดทรายคอมพานีในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนจะตัดสินใจเดินทางกลับประเทศของตนเองจึงให้ทางบริษัทนะคะติดต่อชายชาวกัมพูชาที่ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงเพื่อพาเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยไม่ทราบจำนวนเงินค่าจ้างเนื่องจากบริษัทเป็นผู้ดำเนินการติดต่อให้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างการเดินเท้าผ่านแนวชายแดนจะเข้ามายังในพื้นที่ประเทศไทยก็ถูกกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบและจับกลุ่มได้เสียก่อนเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวชาวบังกลาเทศทั้ง20คนและชาวกัมพูชาผู้นำพาอีก1คนส่งให้สภ.คลองน้ำใสดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับมีการเร่งสอบสวนขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำพาข้ามแดนต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้เองตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงมีการลักลอบผ่านเข้าออกข้ามแดนผ่านทางช่องทางธรรมชาติกันอยู่เนืองๆเลยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราเองก็ขยันค่ะแล้วก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้เองก็เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อป้องกันประเทศรักษาอธิปไตยแล้วก็สกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบที่อาจจะรุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดอาวุธสงครามสินค้าหนีภาษีหรือว่าสิ่งกฎหมายขออภัยค่ะหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆที่อาจจะต้องการข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยของเรานะคะรวมถึงการลักลอบข้ามแดนพวกแรงงานต่างด้าวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับหน่วยลาดตระเวนทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ที่ร่วมกันช่วยกันปกป้องประเทศของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ไปกันที่อีกหนึ่งภารกิจนะคะในพื้นที่ชายแดนของเราค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะที่ล่าสุดเลยก็ได้มีการรับ12คนไทยกลับจากฝั่งกัมพูชาแล้วก็ส่ง27ชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีจนสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วกลับประเทศนั่นเองค่ะ โดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการรับตัวคนไทย12คนที่ได้รับการส่งกลับจากกัมพูชาพร้อมกับส่งกลับคนกัมพูชา27คนซึ่งถูกจับกุมและดำเนินคดีจนสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งในการปฏิบัตินี้นะคะทางพันเอกประไทยชงสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวกรองฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้เดินทางมาสังเกตการโดยมีพลตรีชายธนัญชาวาจรัตที่ปรึกษาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาให้การต้อนรับและร่วมอำนวยความสะดวกในการรับตัวคนไทยกลับประเทศค่ะส่วนสำหรับคนไทยทั้ง12คนนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและ National Referral Mechanism มีการคัดกรองแยกกลุ่มแล้วก็ประเมินความต้องการการช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะซึ่งสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือของกองทัพบกตำรวจกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาป้องกันการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ในส่วนสำหรับการคัดกรองนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็จะมีการตรวจสอบประวัติแล้วก็หมายจับค่ะหากพบผู้กระทำความผิดหรือว่ามีคดีติดตัวก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะส่วนผู้ที่ไม่พบความผิดก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งกลับภูมิลำเนานั่นเองค่ะและจากชายแดนสักแก้วนะคะไปกันที่ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีกันบ้างค่ะที่ล่าสุดนะคะทางกองทัพเรือก็ได้มีการลาดตระเวนชายแดนจันทบุรีสามารถตรวจยึดบุหรี่หนีภาษีได้ 4,000 ซองรวมเป็นมูลค่ากว่า 360,000 บาทด้วยกันค่ะโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:00 นที่ผ่านมานะคะทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการตรวจยึดบุหรี่ซิกาเรตไม่เสียภาษีจำนวน7ถุงดำรวม 4,000 ซองหรือ 80,000 มวนโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ตรวจพบของกลางระหว่างปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตามแนวรั้วกำแพงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการฐานที่4หมู่ที่4ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งคาดว่าก็พยายามลักลอบนำสินค้าเข้ามายังพื้นที่ตลาดบ้านแหลมแต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่หลากหลายยี่ห้อโดยบุหรี่ทั้งหมดนะคะบรรจุซองละ20มวนรวมจำนวน 4,000 ซองหรือคิดเป็น 80,000 มวนและหากประเมินตามราคาจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดคิดเป็นมูลค่าประมาณกว่า 360,000 บาทเลยค่ะเบื้องต้นนะคะก็เข้าข่ายความผิดฐานมีไว้เพื่อขายสินค้าที่มิได้เสียภาษีและมีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้สำนักงานสัมปสามิตพื้นที่จันทบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะทางนี้นะคะการตรวจยึดครั้งนี้ก็เป็นผลจากการปฏิบัติตามมาตรการปิดด่าน 100% ควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติตลอดจนพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเข้าประเทศค่ะตอนนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในด้านชายแดนทั้งจังหวัดสระแก้วแล้วก็จันทบุรีบ้านเรานะคะหากมีความคืบหน้าอะไรใดๆเพิ่มเติมน้องหวานก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะต้นอวคาวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีค้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7

0: โอ้ยหิวอ่ะถ้าเรียนจบวิชาอาเซียนแล้วไปหาอะไรกินกันนะ
1: เดี๋ยวจะเย็นๆสิยังไม่เริ่มเรียนเลยหิวซะละ
0: ก็ใช่นะสิช่วงนี้ลดความอ้วนอยากหล่อๆเหมือนหนุ่มพม่ามั่งอ่ะเขาว่าในอาเซียนนะหนุ่มพม่าหน้าตาดีจัด
1: โอ้ยคนไทยก็หล่อค่ะแต่ฉันก็ว่าหนุ่มพม่าหน้าตาดีจริงแหละทั้งหล่อคมขำผิวเข้มๆสเปคฉันเลยอ่ะนี่พอก่อนเลยหล่อเหลออะไรกันพวกแกตอนนี้ฉันเครียดอยู่เนี่ยถึงตาฉันละที่จะต้องพรีเซนต์เรื่องบทบาทของไทยในอาเซียนโอ้ยตื่นเต้นกลัวหาข้อมูลรั่วเนี่ย
0: สบายสบายนะอาจารย์เขาก็ให้แกหาข้อมูลมาคุยกันไม่ซีเดี๋ยวอาจารย์ก็เสริมให้เองละนะ
1: นั่นสิป่ะรีบเดินเดี๋ยวจะสายเอานะพวกแก
0: เอาเพื่อนมาเร็วจัง
2: นั่งดูติ๊กต็อกรอน่ะปัดไปค้นหาคำว่าอาเซียนมันขึ้นมาเต็มฟีดเลย
1: หุยจริงเหรอแกมีเรื่องบทบาทของไทยในอาเซียนบ้างไหมอ่ะเผื่อเอามาส่งเสริมเรื่องของฉันเนี่ย
2: มีอยู่นะแต่ว่ามันสั้นๆน่ะข้อมูลเธอน่าจะแน่นกว่านะ
1: อุ๊ยแน่นเหมือนตัวนางนนปะ
0: ว่าไปถึงตัวจะแน่นแต่หน้าไม่แน่นเหมือนคนแถวนี้แล้วกัน
3: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีจ้าทุกคนแม่หน้าตาสดใสกันดีจังนะ
5: จริงเปล่าคะอาจารย์แต่วันนี้อาจารย์หล่อจังนะคะมองไปมองมาเหมือนหนุ่มพม่าเลยค่ะ
4: โอ้ยก็แบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะครับ
5: โอ้ย
0: ก็
5: โหยหนุ่มไม่น่าชมอาจารย์เลยอ่ะ
4: เอานะวันละนิดจิตแจ่มใสวันนี้สบายสบายเหมือนเดิมนะนั่งคุยกันใครมีคำถามก็ถามได้เหมือนเดิมคุยแลกเปลี่ยนกันเอ้าวันนี้คิวใครครับพลอยไหมเอ่ย
1: ใช่ค่ะอาจารย์คิวหนูหาข้อมูลมานำเสนอค่ะเรื่องบทบาทของไทยในอาเซียนค่ะ
4: ครับข้อมูลว่ายังไงบ้างล่ะเล่าให้เพื่อนฟังสิ
1: หนูขอแบ่งเป็นประเด็นแล้วกันนะคะอาจารย์คือ 1. บทบาทในการก่อตั้งอาเซียน 2. บทบาทเกี่ยวกับการดำเนินงานในอาเซียนและ 3. บทบาทเกี่ยวกับการเจรจานอกภูมิภาคค่ะ
4: น่าสนใจแบ่งชัดเจนง่ายดีครับ
1: ค่ะอาจารย์หนูขอเริ่มหัวข้อที่1เลยแล้วกันนะคะบทบาทในการก่อตั้งอาเซียนทุกคนเคยไปบางแสนกันไหมคะ
5: เคยสิฉันไปเล่นน้ำตั้งแต่เด็กๆเลยนะ
0: เราก็เคยไปวิ่งไล่จับปูอยู
1: ่แล้วรู้ไหมคะว่าไทยเราเนี่ยเป็น1ใน5ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนนะคะคือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510รัฐมนตรีของทั้ง5ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มาร่วมหารือกันที่บางแสนบ้านเรานี่แหละค่ะเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างมาลายาและฟิลิปปินส์หลังจากนั้นก็มีการเจรจาตกลงกันจนนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆสุดท้ายก็มีการลงนามร่วมกันในนามปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาอาเซียนเพื่อก่อตั้งอาเซียนตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะซึ่งถือว่าบางแสนจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดของอาเซียนเลยนะ
0: เอ้ยจริงไหมแกใกล้ตัวมากอ่ะไม่เคยรู้เลย
4: ใช่แล้วครับผมขอเสริมนิดนึงนะทุกคนรู้จักแหลมแท่นใช่ไหมครับอยู่แถวหาดบางแสนนั่นละทุกวันนี้ถ้าไปจะเห็นธงชาติอาเซียนทั้ง10ประเทศสะบัดปลิวอย่างสวยงามเพื่อเป็นสัญลักษณ์อาเซียนด้วยละนะ
6: ผมไปมาหลายรอบมากแม่ก็เห็นเลยครับสงสัยต้องสังเกตบ้างล่ะ
1: โหขอบพระคุณค่ะอาจารย์ใช่เลยค่ะที่แหลมแท่นยังคงมีธงอยู่นะคะหลายคนก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะ
4: ใช่ดีนะใกล้ตัวเราอย่างน้อยก็บอกต่อเพื่อเป็นความภาคภูมิใจได้แล้วเรื่องต่อไปล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วบทบาทของไทยในอาเซียนมีเยอะมากเลยนะคะแต่สรุปมาให้สั้นๆประมาณ3เรื่องคือไทยมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเลยค่ะการเมืองก็อย่างเช่นไทยเราผลักดันเรื่องสันติภาพและความมั่นคงมากๆถือว่าเป็นเขตแห่งสันติภาพและมีความเป็นกลางสูงด้วยนะคะเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ด้วย ส่วนเรื่องเศรษฐกิจสำคัญมากเลยนะคะแต่ก่อนเรามีช่องว่างด้านการค้าขายไทยเราก็เลยเสนอให้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ค่ะเพื่อช่วยลดภาษีศุลกากรระหว่างกันและทำให้การค้าระหว่างประเทศคล่องขึ้นด้วยรวมถึงเปิดการค้าเสรีเชื่อมต่อระบบโลจิสติกอีกมากมายอย่างไทยเรามีข้าวก็ส่งออกข้าวได้มากขึ้นด้วยนะคะราคาดีด้วยนะประเทศไหนมีอะไรเด่นก็นำมาแลกเปลี่ยนค้าขายซึ่งกันและกันและประเด็นสุดท้ายคือเรื่องสังคมค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือการผลักดันให้ทุกคนแต่ละเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
5: เราเชื่อนะว่าไทยมีบทบาทมากแต่เราชอบมากเลยนะเรื่องเศรษฐกิจดูทุกวันนี้สิการค้าขายโลจิสติกดิจิทัล 4.0 ไร้พรมแดนจริงๆเราอยู่บ้านนะก็ชอบช็อกโกแลตจากมาเลเงี้ยอร่อยมาก
4: ใช่แล้วครับตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจเฟื่องฟูและไปไกลมากๆในอนาคตจะมีโครงข่ายเชื่อมต่อมากขึ้นแน่นอนเนี่ยท่าเรือแหลมฉบังก็ขยายแล้วนะอีกหน่อยเป็นท่าเรือสำคัญในการขนส่งโลจิสติกเป็นศูนย์กลางอาเซียนแน่นอนครับ
1: ค่ะอาจารย์และประเด็นสุดท้ายนะคะคือเรื่องของบทบาทของไทยกับการเจรจานอกภูมิภาคนอกจากนี้นะคะไทยเราก็ยังเก่งในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียและอื่นๆอีกมากเลยค่ะ
0: เราก็เข้มแข็งดีนะครับผมนึกไปถึงถ้าเราสามัคคีเป็นปึกแผ่นมันก็จะทำให้

0: นำเสนอได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์ในวันนี้ครับเอาละไหนๆก็ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วแต่ละคนลองไปทำ TikTok สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนในหัวข้อที่ตัวเองได้รับหลังจากคุยกันเสร็จแล้วด้วยนะครับผมจะตรวจชิ้นงานในโซเชียลด้วย
1: ได้
2: แกเราไปน้องสมุทรกันไหม
1: ไปสิไป

0: มาถึงโรงอาหารแล้ววันนี้รู้สึกอยากกินต้มยำมากเมื่อกี้เสิร์ชหาข้อมูลอาเซียนเพิ่งรู้เนี่ยว่าต้มยำเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติอาเซียนประเทศไทยเว้ย
1: จริงเป้าหูยแล้วล่าสุดนะต้มยำบ้านเราเนี่ยแซ่บเด็ดดวงอย่าบอกใครได้รับประกาศจากยูเนสโกด้วยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2567ด้วยนะแก
0: อุ๊ยหิวข้าวพอดีเลยงั้นไปจัดเลยดีกว่าป้าครับสั่งอาหารหน่อยครับ
2: เอาอะไรจ้ะลูก
0: ต้มยำกุ้งน้ำข้นที่1ครับป้าขอแบบแซ่บๆสถานเลยนะครับ
2: ได้จ้ะถ้างั้นเดี๋ยวป้าจัดให้นะจ๊ะ
3: แกเลี้ยงนะนางนนฉันพรีเซนต์เหนื่อยแล้ววันนี
4: ้เลี้ยงฉันด้วยนะ
1: งั้นฉันขอเป็นต้มยำน้ำใสแล้วกันนะฉันลดความอ้วนอยู่อ่ะ
0: ไม่มีปัญหาจัดไปครับ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบในงานชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบในงานชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติณอาคารฮิโอเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในงานนั้นยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณซึ่งเป็นงานศิลป์ชั้นสูงครับอาทิครับเครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงกรึงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณและผ้าไหมทองลายมงคลโดยกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลครับถูกนำเสนอในฐานะงานออกแบบร่วมสมัยที่สะท้อนถึงโครงสร้างเชิงศิลป์ไม่ใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นครับหากแต่เป็นมรดกที่ยังคงมีชีวิตและสามารถจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องครับโดยในปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อองค์การยูเนสโกครับเพื่อจะพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ครับปี2569ที่เมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ

0: ของภารกิจนายกในการเยือน3ประเทศครับนายกรัฐมนตรีเยือน3ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดครับเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสาบานครั้งที่81ครับในระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ครับที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรพบหารือกับผู้นำประเทศและภาคีต่างประเทศภาคเอกชนและนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำครับทั้งนี้ครับเพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งในการเข้าร่วมการประชุมครับนายกนั่นจะนำเสนอบทบาทของไทยครับในฐานะประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมจะแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งครับจะมีการหารือกับผู้นำและภาคีต่างประเทศครับอาทิผู้นำภูฏานอาร์เมเนียและบังคลาเทศตลอดจนครับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมจะเยี่ยมชมและลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยครับและสำหรับในการไปเยือนญี่ปุ่นครับนายกจะมีการพบหารือกับหน่วยงานและทีมประเทศไทยเพื่อจะผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยครับขณะที่ในการไปเยือนสหราชอาณาจักรนั้นนายกจะมีการพบหารือกับบริษัทการเงินและภาคธุรกิจชั้นนำครับเพื่อจะขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยเฉพาะในการส่งเสริมตลาดทุนไทยและการดึงดูดอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับไปดูกันต่อที่เรื่องการแก้ปัญหาอุทกภัยกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผลักดันงบประมาณ99ล้านบาทแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะครับได้ลงพื้นที่ในการไปตรวจราชการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งครับณกุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโดยมีครับทางจังหวัดและพื้นที่นั้นร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนครับโดยครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลธัญญาตำบลเจ้าท่าและอำเภอกมลาสายครับประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและก็มีการประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งด้วยครับจึงต้องการการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการในการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนครับซึ่งรวมงบประมาณในการดำเนินการครับ99ล้านบาทซึ่งตรงนี้ครับประกอบไปด้วยโครงการแก้มลิงกุดกว้างน้อยพร้อมอาคารประกอบที่ตั้งโครงการตำบลธัญญาอำเภอกมลาสัยพื้นที่ขุดลอกครับ174ไร่ซึ่งสามารถจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้800ไร่และจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำและบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยครับโดยใช้งบประมาณครับ35ล้าน7แสน10,000บาทต่อมาครับคือโครงการแก้มลิงกุดกว้างใหญ่ครับพร้อมอาคารประกอบที่ตั้งโครงการอำเภอเจ้าท่าอำเภอกมลาสัยครับพื้นที่ขุดลอกนั้น362ไร่ซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 1,200 ไร่เลยครับและจะเป็นแหล่งในการเก็บกักน้ำบรรเทาอุทกภัยงบประมาณ62ล้าน6แสน50,000บาทครับและต่อมาคือโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนครับด้วยเครื่องจักรประกอบนะครับที่ตั้งโครงการตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาสัยกำจัดวัชพืช นะครับโดยเครื่องจักร123ไร่งบประมาณกลมๆครับ1ล้านบาทซึ่งทางท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็กล่าวนะครับว่าเพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ของตำบลธัญญาตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาสัยครับจึงพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนงบประมาณรวม99ล้านบาทครับในการดำเนินการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนครับเป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถจะเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงของฤดูแล้งและจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบรรเทาอุทกภัยในช่วงน้ำหลากได้ด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของอุทกภัยครับไปดูกันต่อที่เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ทะเลกันบ้างครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผนึกกระทรวงอวอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับโดยดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เจ้ากระทรวงครับและรองนายกรัฐมนตรีมีการลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อจะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมุ่งไปสู่ธรรมชาติเชิงบวกหรือว่า Nature Positive ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุชาติได้กล่าวนะครับว่าในความร่วมมือครั้งนี้นั้นเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเฉพาะครับระบบนิเวศแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์โดยกระทรวงครับจะนำวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นมาเสริมการดูแลฟื้นฟูและจะบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลครับรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อจะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในระยะยาวครับทางด้านของท่านรองนายกดร.ยศชนันท์ก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงอวเองก็พร้อมสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้นักวิจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆครับเพื่อจะสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในระดับของนโยบายการบริหารจัดการรวมไปถึงการปฏิบัติในพื้นที่ครับและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานกับชุมชนและกับภาคส่วนต่างๆโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาควิชาการสู่การบริหารจัดการในพื้นที่เพื่อจะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพลังงานกันบ้างครับกระทรวงพลังงานผลักดันนโยบายโซล่ารูฟท็อปเปลี่ยนประชาชนสู่เจ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ครับซึ่งก็ถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครับที่จะมุ่งเปลี่ยนบทบาทของพี่น้องประชาชนครับจากการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าให้กลายเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าครับเพื่อจะเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนจากเดิมนะครับ100เมกะวัตต์เพิ่มเป็น500เมกะวัตต์ครับและตั้งเป้าว่าจะขยายสู่ 10,000 เมกะวัตต์ครอบคลุมกว่า1ล้านครัวเรือนกำหนดกำลังการผลิตที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนครับพร้อมตั้งจุดบริการการขออนุญาตณจุดเดียวผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบออนไลน์โดยในด้านการลงทุนนะครับรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 บาทถึง 150,000 บาทครับส่วนที่เหลือครับผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีนั่นเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟก็จะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดภายใน7ปีหรือว่า10ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนครับขณะเดียวกันนะครับได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันนั้นมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศครับช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและสร้างอาชีพใหม่ทั้งงานติดตั้งงานตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์โซล่าเซลล์ครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนโครงการดังกล่าวนั้นเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับภายในเดือนหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของพลังงานครับรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่าร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงครับซึ่งการบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นนั้นเกิดจากการรื้อโครงการค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า30ถึง40ปีครับเอาออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อปีและการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการฟื้นฟูจังหวัดน่านครับมท.3เดินหน้าฟื้นฟูจังหวัดน่านกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการท่านใจใสกิ้งน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยเพราะมีการส่งมอบรถผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ท่านใจใสกิ้งจำนวน10คันครับณที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยเรื่องนี้เป็นความร่วมมือของการประปาส่วนภูมิภาคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยมีครับทางจังหวัดน่านผู้เข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมากครับซึ่งทางท่านมท.3ครับนายเจเศรษฐได้กล่าวขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคและทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการดำเนินการในการช่วยฟื้นฟูระบบประปาในพื้นที่จนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในส่วนของโครงการท่านใจใสกิ้งที่เปิดตัวในครั้งนี้นะครับได้ร่วมกับทางสวทช.กระทรวงอว.เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีทำให้เป็นคลินิกน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ที่สามารถจะเข้าไปผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ที่ประสบภัยได้และก็มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วครับหลังจากนี้สมาคมการท่องเที่ยวจะได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านครับรวมไปถึงครับการช่วยเหลืออีกหลายโรงเรียนครับที่ได้รับความเดือดร้อนและทางกระทรวงมหาดไทยเองก็จะลงไปแก้ปัญหาด้วยเพื่อทำให้ประชาชนได้รับการบำบัดทุกบำรุงสุขอย่างยั่งยืนครับและส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้มานับถอยหลังไปด้วยกันครับอีกเพียงแค่21วันเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประเทศไทยของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกนั่นคือเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกซึ่งตีคองรองข่าวก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพในการเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกครั้งนี้ในห้วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แหละครับเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเวทีนี้ครับเป็นเวทีประจำปีเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับจะมาร่วมกันในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติครับมาร่วมกันนะครับต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันนะครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับ ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนวันนี้ขอพระคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยตรวจตู้สินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์แหลมฉบังเผย11เดือนที่ผ่านมาจับกุมไปแล้ว187คดีรวมมูลค่ากว่า234ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานบูรณาการตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยกระทำความผิดตามอนุสัญญาบาเซลณสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมตรวจสอบและแถลงผลการดำเนินงานซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีการเปิดตรวจตู้สินค้าจำนวน9ตู้ด้วยกันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลการสืบสวนกรณีตู้สินค้าต้องสงสัยโดยมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนได้ค่ะซึ่งสำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม2568จนถึงเดือนสิงหาคม2569ทางกรมศุลกากรก็สามารถจับกุมสินค้าที่กระทำผิดได้187คดีน้ำหนักรวมกว่า 9.67 ล้านกิโลกรัมมูลค่าของกลางกว่า234ล้านบาทประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2.7 ล้านกิโลกรัมของเสียอันตราย 6.6 ล้านกิโลกรัมและเศษพลาสติกประมาณ 300,000 กิโลกรัมทั้งนี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นก็กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาขยะแล้วก็มลพิษในปัจจุบันจำเป็นจะต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าของเสียและขยะอันตรายซึ่งสร้างผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการกระทำความผิดจะต้องดำเนินคดีอย่างจริงจังและถึงที่สุดเพื่อปกป้องประเทศทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะซึ่งสำหรับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในครั้งนี้นะคะเป้าหมายก็คือเพื่อไม่ให้ประเทศไทยของเรากลายเป็นที่ทิ้งขยะอันตรายของใครค่ะการตรวจต้องไปให้ถึงต้นทางปลายทางแล้วก็เส้นทางการเงินทุกขั้นตอนต้องอยู่บนหลักฐานไม่เหมารวมไม่กล่าวหาบุคคลหรือบริษัทก่อนผลการสอบสวนจะออกมาเพื่อให้ทั้งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคนและการบังคับใช้กฎหมายนั้นเดินไปพร้อมกันนั่นเองนะคะปิดท้ายของเราค่ะมากันที่อีกหนึ่งอีเวนต์สำหรับสายสุขภาพนะคะโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วค่ะได้ขอเชิญชวนทุกท่านเตรียมรองเท้าให้พร้อมกันเลยนะคะแล้วมาขยับรับความสุขไปด้วยกันในงานวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งน้อยร้อยภาพ Run Night Run 2026เก็บความสุขทุกก้าวที่สระแก้วนะคะมาร่วมกันสัมผัสบรรยากาศงานวิ่งยามค่ำคืนกับ3ระยะทางฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรและสำหรับทุกระยะการวิ่งนะคะก็รับเหรียญที่ระลึกแล้วก็เสื้อกีฬาฟรีกันได้นะคะและที่สำคัญงานนี้สมัครฟรีด้วยเช่นกันค่ะและพิเศษสำหรับผู้เข้าเส้นชัย3ลำดับแรกนะคะรับโล่รางวัลและเงินรางวัลไปด้วยค่ะเท่านี้ยังไม่พอนะคะสำหรับใครที่วิ่งเสร็จแล้วก็เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษยามค่ำคืนกันค่ะเตรียมกระทบไหล่กับศิลปินและวงดนตรีสุดฮิต พบกับเก่งทัชยะวงบุญสุนันท์และวงหัวกะทิที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกตลอดกันทั้งงานเลยนะคะพบกันในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569นี้ณสวนกาญจนาภิเษกร.9เทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะส่วนสำหรับรายละเอียดการสมัครนะคะก็รอติดตามได้ที่เพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วค่ะก็ขอฝากงานนี้กันไว้ด้วยนะคะวิ่งน้อยรอยภาพอรันไนท์รัน2026ค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตอนออกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานแล้วก็ทีมงานสวทสระแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้เช้าน
7: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญก่อนเปิดให้บริการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางพร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งเยี่ยมชมผลผลิตกล้วยน้ำว้าพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรทางด้านการผลิตการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพและการขยายตลาดรวมถึงส่งเสริมการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิกล้วยตากและกล้วยอบมุ่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงษ์นพสกุลในรายการร้อยเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 17:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะครับซึ่งรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราก็นำวรรณกรรมจากหนังสือนะครับเรื่องสั้นต่างๆมานำเสนอกันและช่วงนี้เรายังคงติดตามหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่นะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องยังคงนำเสนออีกหลายๆตอนเลยนับจากนี้เป็นต้นไปสัปดาห์ที่แล้วเราติดตามกฎแห่งกรรมในตอนที่มีชื่อว่าชะตากรรมยังค้างอยู่ครับสัปดาห์นี้เราจะไปฟังกฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมซึ่งเป็นตอนจบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหลายคนใจจดใจจ่อรอตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างผมว่าเราไปติดตามต่อกันเลยดีกว่านะครับตอนชะตากรรมครับ

ันหนึ่งหลังอาหารเย็นมีเด็กเข้ามาบอกว่ามีคนมาหาข้าพเจ้าจึงบอกให้เชิญเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อแขกผู้นั้นเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ว่าผู้มาเยี่ยมเคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆและข้าพเจ้าทราบข่าวว่าเขาอยู่ภาคเหนือและทำการค้าใหญ่โตแต่เราไม่ค่อยติดต่อกันมานานนับ10ปีเมื่อข้าพเจ้าพบเขาก็มีความยินดีมากในฐานะที่ได้พบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนานๆจะได้พบสักครั้งแต่พอข้าพเจ้าสังเกตดูสีหน้าและดวงตาของเพื่อนหมองคล้ำมากเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้คงเจ็บป่วยหรือมีทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างจะพูดจาก็มีอาการอึกอักกระสับกระส่ายเหมือนหวั่นกลัวหรือหนีภัยอะไรสักอย่างเมื่อรู้สึกดังนี้จึงชวนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวซึ่งไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนข้าพเจ้าจึงพูดนำขึ้นก่อนว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะมีทุกข์อะไรมาถ้าช่วยได้ขอให้บอกเถิดยินดีจะช่วยเหลือดวงตาของเพื่อนมีความแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดจบเขาพูดอย่างตะกุกตะกักผมกำลังมีทุกข์หนักจริงๆคนงานและกรรมกรประมาณ200กว่าครัวเรือนกำลังคอยความหวังจากผมถ้าผมผิดหวังพวกนี้จะได้รับความลำบากมากถึงกับอดอยากตายแน่ทุนของผมหมดสินค้าส่งออกไม่ได้เพราะติดสงครามผมมากรุงเทพสักสิบกว่าวันแล้วได้เที่ยววิ่งเต้นหาเงินแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายผมได้พยายามอ้อนวอนเพื่อให้เขาเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากครั้งนี้เพื่อนฝูงที่รักใครพอที่จะช่วยเหลือผมได้และทั้งที่ผมเคยช่วยเหลือเขามาแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นใจผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วทั้งที่เราออกจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยมาบัดนี้ผมร้อนมากขอพึ่งความร่มเย็นจากคุณสำหรับผมเองนั้นไม่มีความหมายอะไรแต่สงสารอีก200กว่าครอบครัวมีทั้งเด็กๆผู้หญิงจะต้องอดอยากได้รับความลำบากข้าพเจ้าบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าเห็นใจและอนุญาตว่าเขาต้องการจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรถ้าสามารถช่วยได้แล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องเขาจึงบอกจำนวนเงินที่เขาต้องการให้ข้าพเจ้าทราบเป็นจำนวนเงินไม่น้อยถ้ายามปกติแล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกปัดทันทีในโอกาสเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างความดีไว้ก่อนที่จะตายเพื่อนคนนี้เคยทราบว่าเป็นคนดีและคนซื่อเมื่อคิดได้ว่าข้าพเจ้าตายแล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปสู้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในยามยากดีกว่าข้าพเจ้าตอบตกลงว่าจะให้เงินจำนวนนั้นทันใดนั้นดวงตาของเพื่อนแจ่มใสด้วยความดีใจและพูดเสียงสั่นโอ้ท่านช่วยชีวิตผมไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานและทนายความมาพร้อมกับทำสัญญาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็ไขโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเช็คธนาคารมาเขียนจำนวนเงินตามที่เพื่อนต้องการลงนามแล้วยื่นให้เขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกหรือฝันไปฉะนั้นเมื่อหยิบเช็คออกมองดูอย่างงงๆแล้วก็ทอดตัวลงกอดขาข้าพเจ้าไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาด้วยความดีใจได้ยินเสียงเขาสะอื้นน้ำตาไหลหยดลงต้องเท้าข้าพเจ้าหลายหยดตัวเองก็พลอยอดน้ำตาคลอไม่ได้พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเมื่อค่อยสางความดีใจเขาก็เน้นพูดว่าท่านได้ช่วยผมคราวนี้ที่ช่วยชีวิตผมไว้ในนาทีสุดท้ายที่ผมมาหาคุณครั้งนี้นึกไว้ก่อนว่าความสำเร็จนั้นมีหวังน้อยมากเพราะผู้ที่ผมไปขอความช่วยเหลือมานั้นต่างมีฐานะดีมีความชอบพอกันมากเป็นส่วนที่มีความหวังได้มากมายกลับผิดหวังเมื่อผมว่าจะมาหาคุณยังมีคนบอกว่าจะไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นคนตรงและคุณก็ไม่ให้ใครคุณไม่ต้องการของใครแต่ผมก็บอกว่าคนกำลังจะจมน้ำตายแม้จะเป็นต้นอ้อที่ลอยน้ำมาเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องจับไว้ก่อนแต่เมื่อมาถึงคุณกลับได้ผลเกินคาดคุณได้ชุบชีวิตของผมให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่อสู้กับโลกอีกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของผมแล้วข้าพเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณเพื่อนตอบว่า
เมื่อผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายและผิดหวังครั้งนี้ผมกลับไปโรงแรมผมจะยิงตัวตายทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เตรียมไว้แล้วพรางก็หยิบปืน 6.35 มม.จากกระเป๋าพร้อมด้วยจดหมาย3ฉบับให้ข้าพเจ้าดูเป็นหลักฐานฉบับหนึ่งถึงตำรวจอีก2ฉบับถึงมารดาและภรรยาจดหมายถึงตำรวจนั้นมีใจความว่าตัวเขาสมัครใจฆ่าตัวตายเองอย่าเอาผิดสงสัยผู้อื่นเลยส่วนจดหมายถึงมารดาและภรรยามีใจความว่าขอลาตายสั่งเสียอะไรหลายอย่างข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่งหลังจากเพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้ภรรยาฟังภรรยาข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจก็เลยพลอยน้ำตาไหลกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตข้าพเจ้าสบายใจมาก

ในขณะนั้นภาวะสงครามเอเชียบูรพาบีบบังคับไทยเข้าสู่สงครามทำให้สินค้าต่างๆขึ้นราคาและยารักษาโรคต่างๆราคาแพงขึ้นทุกวันเฉพาะอย่างยิ่งชนิดสันฟ้าขึ้นราคามากทำให้คนยากจนต้องเสียชีวิตเพราะป่วยเป็นโรคปอดบวมมิใช่น้อยส่วนมากเป็นเด็กที่น่าสงสารข้าพเจ้าก็ได้ซื้อยาไว้แจกจ่ายให้เป็นทานเมื่อมีผู้ป่วยมาขอและไม่ยอมซื้อขายค้ากำไรและให้ตัวผู้ป่วยไข้จริงๆข้าพเจ้ายังคงไม่ลืมนึกถึงคำไวยากรณ์ของอาจารย์ประขาวเหมือนกับคอยเตือนกล้องอยู่ในหูว่าวันตายของข้าพเจ้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมาตอนนี้เองข้าพเจ้ารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกหวาดกลัวความตายจิตใจไม่กังวลอะไรเลยข้าพเจ้าไม่มีบุตรที่ต้องเป็นห่วงแม้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกันมาเป็นหลายสิบปีแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรด้วยกันภรรยาของข้าพเจ้าอ้อนวอนขอให้หาภรรยาอีกคนเพื่อสืบสกุลต่อไปข้าพเจ้าเห็นน้ำใจอันสูงส่งของภรรยาแต่ต้องปฏิเสธว่าสุดแต่บุญกรรมดีกว่าตามที่อาจารย์ประขาวเคยบอกข้าพเจ้าว่าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มีญาติยังมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะฐานะของข้าพเจ้าไม่ถึงแร้นแค้นเหตุใดจึงว่าจะตายอย่างผีไม่มีญาติยังข้องใจสงสัยนักแล้วยังบอกว่าการสะเดาะเคราะห์หรือการไถเคราะห์นั้นมันเป็นการช่วยกำลังใจเท่านั้นการจะช่วยได้ก็ต้องด้วยใจของตนเองคนอื่นยากที่จะช่วยเราได้ข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นจริงเพราะที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือบุคคลต่างๆนั้นมันทำให้ข้าพเจ้าสบายใจอย่างประหลาดหลังจากวันไปให้อาจารย์ประขาวทำนายแล้วข้าพเจ้าก็ได้พยายามสร้างแต่ความดีข้าพเจ้าทราบว่าการสร้างความดีนั้นเห็นผลช้าถ้าจะเปรียบการทำชั่วและผลที่จะได้เห็นนั้นเร็วกว่าและข้าพเจ้าก็ไม่นึกหวังต้องการตอบแทนความดีใดๆทั้งสิ้นสงครามแห่งเอเชียอุบัติขึ้นประมาณปีกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดในพระนครวันแรกที่ตึก9ชั้นถนนเยาวราชและสถานทูตเยอรมันในเวลากลางคืนประชาชนในพระนครต่างตื่นตกใจเพราะไม่เคยประสบภัยทางอากาศมาก่อนเลยต่างก็อพยพหนีภัยไปในที่ต่างๆบ้างก็ไปต่างจังหวัดบ้างก็ไปเพียงแค่ชานนครให้ห่างจากชุมนุมชนและจุดยุทธศาสตร์ข้าพเจ้าเป็นห่วงยายโฉมกับหลานๆและลูกสะใภ้ที่ข้าพเจ้าได้อุปการะมานั้นคิดว่าถ้าแกจะต้องการอพยพพวกเด็กๆก็จะช่วยเหลือจึงได้บอกความประสงค์ให้แกทราบแกย้อนถามข้าพเจ้าว่าท่านจะไปไหนคะข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไปเพราะไม่มีเด็กเป็นห่วงแกบอกว่าแกก็ไม่ไปเหมือนกันข้าพเจ้ารบเร้าให้แกไปเพราะเป็นห่วงเด็กๆจัดการหาที่อยู่อาศัยไม่ให้ลำบากแกก็ไม่ยอมแกบอกว่าท่านเป็นคนช่วยชีวิตให้อีฉันพ้นความลำบากในเมื่อท่านไม่ไปอีฉันและเด็กๆก็ไม่ยอมไปหรอกค่ะพวกอีฉันไม่กลัวท่านอยู่ได้พวกอีฉันก็อยู่ได้ข้าพเจ้าพยายามปลอบโยนแกอย่างไรแกก็ไม่ยอมไปข้าพเจ้าก็จนใจวันหนึ่งข้าพเจ้าจดจำได้ติดตาติดใจในชีวิตอย่างแม่นยำไม่ลืมวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นวันพระและเป็นวันสำคัญของชาติและศาสนาคือวันวิสาขบูชาวันนั้นข้าพเจ้าได้มาแถวถนนพาหุรัตเสียงสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นบอกเหตุว่าข้าศึกได้ส่งเครื่องบินมาโจมตีกรุงเทพแล้วและดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินข้าศึกโจมตีพระนครในเวลากลางวันระยะไม่ห่างจากสัญญาณภัยทางอากาศกลางเท่าใดนักเครื่องบินข้าศึกก็บินอยู่เหนือพระนครแล้วทิ้งระเบิดในที่ต่างๆตามหลุมหลบภัยแน่นด้วยประชาชนที่หนีภัยจนล้นออกมาเวลานั้นระเบิดได้ถูกทิ้งจากเครื่องบินข้าศึกซึ่งอยู่ไม่ไกลนักบังเอิญภาพยนตร์รอบเช้าเลิกพอดีผู้คนต่างวิ่งหนีกันชุลมุนต่างคนเอาตัวรอดเสียงร้องไห้ระเบงเสียงแซ่ในเมื่อระเบิดตกลงใกล้ๆข้าพเจ้าได้เร่งฝีเท้าเดินผ่านโรงภาพยนตร์ตั้งใจว่าจะเข้าไปพักอาศัยวัดแห่งหนึ่งเพื่อหลบภัยบังเอิญข้างหน้ามีเด็กหญิงเล็กๆ เดินหลงทางร้องไห้อยู่ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ที่มาด้วยกันนั้นไปทางไหนผู้คนต่างหนีชุลมุนเอาตัวรอดไม่เอาใจใส่ต่ออะไรทั้งสิ้นข้าพเจ้าเกิดรู้สึกสงสารแม้ตัวเองจะกลัวเพียงไรแต่ก็ไม่สามารถจะปล่อยให้เด็กตกอยู่ในอันตรายได้เพราะเด็กคนนั้นอายุประมาณ3ขวบเมื่อคิดว่าจะต้องช่วยข้าพเจ้ารีบวิ่งไปหาเพื่อจะได้อุ้มหนีหลบไปทางอื่น
รู้สึกว่าเสียงระเบิดเป็นระยะได้ใกล้เข้ามาทุกทีพอข้าพเจ้าจนจะถึงเด็กคนนั้นก็พอดีเด็กล้มคว่ำข้าพเจ้าย่อตัวก้มลงไปอุ้มเสียงระเบิดและสะเก็ดตกลงใกล้ตัวทำให้หมวกกะโหลกที่สวมอยู่บนศีรษะถูกปาดยอดไปเหมือนถูกคมมีดโกนลมปะทะวาบเย็นศีรษะข้าพเจ้าเกือบจะขมำล้มทับเด็กลงไปมันเป็นนาทีแห่งชีวิตของการอยู่กับตายภายในพริบตาเดียวของข้าพเจ้าแท้ๆถ้าไม่มีเด็กล้มลงที่นั้นในช่วงระยะที่ข้าพเจ้าก้มลงอุ้มเด็กคนนั้นแล้วชีวิตของข้าพเจ้าก็หมดความหมายและยุติเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าอุ้มเด็กกำลังจะข้ามถนนเห็นมีคนถูกสะเก็ดระเบิดนอนคอพับเลือดโชกกายมองไปทางไหนเห็นแต่เศษปูนเศษอิฐเศษไม้เกลื่อนถนนนอกนั้นยังมีซากมนุษย์หลายคนอยู่ในที่ต่างๆข้าพเจ้ากับเด็กน้อยเคราะห์ดีมากรู้สึกตกใจมากเมื่ออุ้มเด็กน้อยขึ้นมาในอ้อมแขนเด็กนั้นไม่ร้องนึกว่าเด็กนั้นคงตายก้มดูเห็นเด็กนั้นคงลืมตาแจ๋วมองดูข้าพเจ้าอุ้มวิ่งข้ามถนนเพื่อจะได้หลบเข้าประตูวัดสุทัศน์เสียงระเบิดค่อยๆห่างไปข้าพเจ้าเดินไปในวัดเห็นผู้คนหลบภัยเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากทั้งหญิงชายเด็กผู้ใหญ่มองเห็นหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30กำลังเดินร้องไห้มีผู้หญิงเดินตามมา 3-4 คนและมีเด็กเดินตามออกมากำลังเถียงกันเรื่องเด็กหายต่างเข้าใจว่าคนนั้นคงอุ้มมาคนนี้ก็มีคนนั้นอุ้มมาเพราะต่างวิ่งหนีมาคนละทางพอรวมกันแล้วจึงทราบว่าเด็กหายไปเมื่อหญิงนั้นกำลังเดินหาเด็กที่หายพอเห็นข้าพเจ้าอุ้มเด็กแกก็รีบวิ่งมารับเด็กเด็กก็โผล่เข้าหาร้องเรียกแม่ส่วนหญิงคนนั้นรับเด็กจากมือข้าพเจ้าไปกอดรัดเหมือนกับว่าจะไม่ยอมให้จากไปอีกในชีวิตปากก็พร่ำพูดแต่ว่าลูกของแม่ลูกของแม่เหมือนเกิดใหม่พวกที่ตามมาข้างหลังก็พากันห้อมล้อมดีอกดีใจข้าพเจ้าถือโอกาสที่พวกญาติของแม่หนูกำลังตื่นเต้นดีอกดีใจรีบเดินผ่านฝูงชนเข้าไปในบริเวณโบสถ์แล้วเดินออกอีกประตูหนึ่งเพื่อหาทางกลับต่อไปข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อญาติของแม่หนูเหล่านั้นรับขวัญหายตื่นเต้นแล้วคงมองหาคนที่ช่วยเด็กเพื่อขอบอกขอบใจแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นอันว่าได้เห็นความดีอกดีใจของญาติแม่หนูที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือแกไว้หรือแม่หนูเป็นผู้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ก็ยังไม่แน่ยังสงสัยอยู่ไม่รู้หายอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้รับความสบายใจแล้วเมื่อได้พบสภาพเช่นนั้นหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเด็กหญิงให้ได้พบกับผู้เป็นแม่หรือจะพูดให้ยุติธรรมหน่อยก็คือเด็กหญิงเล็กๆผู้นั้นได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าไม่ก้มลงอุ้มเด็กน้อยป่านนี้ข้าพเจ้าคงจะกลายเป็นผีไม่มีญาติใครจะทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครอยู่ที่ไหนมีตัวอย่างปรากฏว่าบางคนเมื่อถูกระเบิดแล้วเสื้อผ้าหายไปหมดเนื้อตัวแหลกเหลวจำไม่ได้แล้วใครล่ะจะไปรู้ว่าใครเป็นใครคนเก็บศพก็คงรวมเป็นผีไม่มีญาติ

จ้านึกถึงตอนนี้ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นมาทันทีระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ประขาวได้ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มีญาติข้าพเจ้าไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาตายแบบนี้แต่ข้าพเจ้าก็รอดตายอย่างบุดหวิดเต็มทีคิดแล้วก็ใจหายว่าข้าพเจ้าจะต้องเผชิญต่อทุกกรรมอันนี้เมื่อใดอีกการสะเดาะเคราะห์นั้นเพียงช่วยเป็นกำลังใจเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้เมื่อข้าพเจ้านึกถึงคำพูดเช่นนี้แล้วมาประกอบกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปในนาทีสุดท้ายข้าพเจ้าได้วิ่งอุ้มเด็กหญิงที่หกล้มหน้าคว่ำอยู่ในเวลานั้นไม่ได้คำนึงถึงอันตรายที่ตัวอาจจะได้รับตัดสินใจทันทีที่จะช่วยเด็กน้อยให้ได้ทั้งที่เวลานั้นก็มีผู้คนวิ่งชุลมุนแต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่ต่อหนูน้อยเลยเพราะต่างคนต่างก็รักชีวิตเพื่อรักษาตัวให้รอดจึงไม่ได้เอาใจใส่ใครทั้งสิ้นทางหลุมหลบภัยก็พยายามแย่งกันเข้าราวกับว่าคนอื่นตายก็ช่างมันขอให้ตัวกูรอดก็แล้วกันด้วยจิตใจเป็นกุศลนั่นแหละจึงทำให้ข้าพเจ้ารอดตายมาได้บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นสุขใจแล้วสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วนั้นเวลานี้มันได้เห็นผลทันตาที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเด็กน้อยเพียงคนเดียวทำให้อีกหลายคนมีความสุขสบายใจอย่างน้อยก็มีพ่อมีแม่ของแม่หนูถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยคงจะมีอีกหลายคนเศร้าโศกถึงแม่หนูที่น่ารักน่าเอ็นดูดุจที่ข้าพเจ้าได้เห็นมากับตาเมื่อแม่หนูได้มาพบญาติเช่นนี้ข้าพเจ้ามีความพอใจและสบายใจมาก

หลังจากได้รอดจากภัยทางอากาศกลางวันวันนั้นเป็นต้นมาการโจมตีทางอากาศก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกคราววันหนึ่งมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาหาข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้านิมนต์ท่านพักโดยความเคารพสังเกตดูท่านเคร่งมากท่านแจ้งว่าท่านอยู่เขาทางภาคเหนือท่านผ่านมา

ว่าอาตมาไม่ใครจะดูให้ใครนักเพราะมันจะทำให้อาตมาพูดความจริงเห็นร้ายก็บอกร้ายเห็นดีก็บอกดีเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องระวังมากในเรื่องเหล่านี้แต่สำหรับโยมเมื่อขอร้องแล้วก็ไม่เป็นไรอาตมาจะตรวจดูให้เพราะโยมมีผู้ยกย่องว่าเป็นคนใจดีใจบุญแต่คนเราเกิดมาก็ต้องมีบุญมีกรรมทุกรูปทุกนามจะมีกรรมดีกรรมชั่วก็สุดแต่ที่สร้างสมมาตรปางก่อนท่านพูดแล้วก็นั่งหลับตานิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงข้าพเจ้ากับภรรยาต่างก็นั่งมองดูตากันหลังจากนั้นท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ยิ้มด้วยอารมณ์ดีอาตมาตรวจแล้วเดิมเคราะห์ของโยมผู้ชายชะตาขาดจุดดวงชะตาสิ้นสุดในวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาแต่บัดนี้ได้ผ่านพ้นมาแล้วเหตุใดจึงผ่านพ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์อาตมาได้เพ่งถึงอะไรที่คุ้มครองชีวิตของโยมผู้ชายให้รอดมาได้อย่างนี้จึงเห็นได้ว่าโยมผู้ชายได้พยายามสร้างความดีงามที่ช่วยชีวิตคนไว้และสร้างกรรมดีตลอดมากุศลผลและบุญอันนี้เป็นบารมีได้ช่วยให้โยมผู้ชายพ้นเคราะห์ต่อไปนี้พ้นเคราะห์แล้วโยมทั้งสองจะอยู่เย็นเป็นสุขเราคุยกับท่านพอสมควรกับเวลาก็นิมนต์ท่านพักผ่อนก่อนที่ท่านจะขึ้นห้องชั้นบนท่านได้หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าคืนนี้ถ้าหากมีเรื่องอะไรที่น่าตกใจก็ไม่ต้องตกใจกลัวอย่าได้ขึ้นไปปลุกอาตมาเลยขอให้โยมทั้งสองจงนอนหลับให้สบายท่านพูดเป็นนัยยะและท่านก็เข้าห้องที่จัดให้ท่านจำวัดส่วนเราก็ลงมาพักผ่อนคืนนั้นดูภรรยาของข้าพเจ้ามีจิตใจสดชื่นแจ่มใสมากเป็นพิเศษซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เห็นความสุขสบายใจเช่นนี้มานานแล้วคืนนั้นกลางคืนได้ยินสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นข้าพเจ้าปลุกภรรยาให้ลุกขึ้นแล้วก็นึกถึงพระภิกษุซึ่งจำวัดอยู่ในบ้านข้าพเจ้าตั้งใจจะไปปลุกท่านแต่เมื่อนึกถึงคำที่ท่านได้พูดไว้เมื่อตอนหัวค่ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดีไม่ต้องไปปลุกท่านทั้งให้ข้าพเจ้านอนให้สบายใจด้วยเราจึงตกลงไม่ไปปลุกท่านเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มบินว่อนเหนือกรุงเทพแล้วก็โปรยระเบิดลงมาสนั่นวันไหวข้าพเจ้าสั่งให้คนในบ้านทั้งหมดเข้าสู่หลุมหลบภัยซึ่งสร้างไว้ที่สนามหน้าบ้านเราได้ยินเสียงเครื่องบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวคนที่อยู่ในหลุมหลบภัยก็สั่นสะเทือนเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางคลื่นลมจัดเราต้องทนทรมานกันอยู่ในหลุมหลบภัยกว่าสัญญาณปลอดภัยจะดังขึ้นก็จวนสว่างข้าพเจ้าออกจากหลุมหลบภัยนึกว่าบ้านช่องคงจะพังทลายหมดแน่ก็เปล่าทุกสิ่งยังอยู่เรียบร้อยดีข้าพเจ้าและภรรยาง่วงนอนทั้งที่ได้ยินเสียงโจดจันกันระเบงเซ็งแซ่อยู่รอบบ้านถึงการทิ้งระเบิดคราวนี้และหลายแห่งไฟไหม้ด้วยลูกระเบิดเพลิงข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่เพราะว่าง่วงนอนจนลืมตาไม่ขึ้นจึงเข้านอนเช้าตื่นนอนสายมากพอรู้สึกตัวเป็นห่วงพระที่มาพักเพราะจะต้องจัดพัตตาหารถวายท่านนึกเป็นห่วงท่านตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครั้นลุกขึ้นมาก็เห็นภรรยาตื่นอยู่ก่อนพอภรรยาข้าพเจ้าเห็นก็เข้ามาบอกว่าพระที่ท่านพักจำวัดบ้านเรานั้นท่านได้กลับไปตั้งแต่เช้าแล้วในขณะที่ข้าพเจ้ายังนอนหลับอยู่ได้ความจากแม่ครัวว่าท่านสั่งว่าไม่ต้องปลุกข้าพเจ้าและภรรยาและได้สั่งให้บอกข้าพเจ้าและภรรยาว่าต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขให้มั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วท่านก็เดินออกจากบ้านภรรยาข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาพอดีกับท่านจะออกประตูบ้านยังเห็นผ้าเหลืองแวบออกไปพ้นประตูภรรยาข้าพเจ้าจึงวิ่งไปนิมนต์ให้ท่านกลับมาฉันเช้าก่อนแต่พอออกไปพ้นประตูก็ไม่เห็นองค์ท่านมองไปซ้ายขวาก็ไม่พบไม่ทราบว่าท่านไปทางไหนได้อย่างรวดเร็วเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาก็ตกใจไม่ได้ทราบว่าบ้านข้าพเจ้าเป็นลูกระเบิดทำลายตกอยู่ตั้งสองลูกแต่มันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้ทั้งสองลูกอยู่ข้างบันไดหลังจมฝังลึกลงไปอยู่ในดินเกือบมิดข้างละลูกทั้งที่ดินตอนนั้นมีเพียงเล็กน้อยถ้าหากพลาดไปนิดเดียวถูกซีเมนต์ก็จะต้องระเบิดขึ้นนี่ช่างเหมาะเจาะที่ได้ฝังลึกลงไปในพื้นดินโดยไม่ระเบิดข้าพเจ้าจึงให้คนไปแจ้งต่อทางราชการ
ให้ทหารช่างแสงมาเอาขึ้นรถ

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมยายโฉมซึ่งข้าพเจ้าเคยช่วยเหลือแกตลอดมาพอโผล่เข้าไปในบ้านข้าพเจ้าก็แปลกใจมากเพราะเห็นคนขับรถที่เคยอยู่กับข้าพเจ้ามาในระยะสั้นๆแล้วก็ออกไปโดยไม่บอกกล่าวและภรรยาข้าพเจ้าสงสัยว่าต้องเป็นคนลักเครื่องประดับอันมีค่าของเธออยู่ในนั้นด้วยข้าพเจ้าทักทายปราศัยเป็นอันดียังไงในเชิดสบายดีหรือเป็นยังไงบ้างเมื่อข้าพเจ้าได้นั่งลงเรียบร้อยในเชิดก็ตรงเข้ามากราบเท้าทำให้ข้าพเจ้างงยายโฉมหญิงชราได้เดินมาแล้วร้องบอกว่าเจ้าเชิดลูกชายอีชั้นเจ้าค่ะมันไปติดตารางมาอีชั้นบอกมันว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณมากท่านได้กรุณาจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้เจ้าเชิดมันบอกว่ามันจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปข้าพเจ้าสนับสนุนว่าขอแสดงความยินดีกับนายเชิดคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเรารู้ว่าเราเคยทำชั่วจงพยายามกลับตัวทำดีพระท่านยกโทษให้ในเมื่อรู้สึกผิดชอบแม้แต่ศาลยังมีความกรุณาต่อผู้ที่สารภาพโทษสำนึกผิดนายเชิดก้มลงกราบน้ำตาไหลด้วยไม่นึกว่าผู้มีอุปการะแม่ของเขานั้นเป็นข้าพเจ้าสินายเชิดพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปกราบเท้าท่านและคุณนายที่บ้านสารภาพผิดข้าพเจ้าห้ามว่าไม่ต้องก็ได้เรากลับตัวได้ภรรยาฉันก็คงดีใจด้วยหลังจากสนทนาอยู่พอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็ลากลับรุ่งขึ้นขณะที่ข้าพเจ้ากับภรรยากำลังรับประทานอาหารอยู่มีคนมาบอกว่าในเชิดมาหาข้าพเจ้าจึงบอกว่าเข้ามาได้อย่างกันเองพอในเชิดเข้ามาข้าพเจ้ามองดูก็เห็นถือห่ออะไรห่อหนึ่งแต่รู้สึกว่าเป็นของไม่เบาพอในเชิดเข้ามาก็คล่อมลงกราบข้าพเจ้าแล้วก็เข้ามากราบภรรยาข้าพเจ้าส่วนภรรยาข้าพเจ้าเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบหน้าในเชิดตั้งแต่ของหายมาบัดนี้ดูทักทายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสในเชิดพูดขึ้นว่าท่านครับผมได้ทราบจากแม่ผมว่าได้ท่านเป็นผู้อุปการะพร้อมทั้งลูกและเมียผมให้ได้รับความสุขสบายแม่พร่ำสอนผมว่าแม่สวดมนต์ทุกคืนขอพรพระช่วยดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นผมจึงตื้นตันใจนึกถึงพระคุณท่านอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ผมได้สำนึกกลับใจเป็นคนดีก่อนนี้ผมเคยเป็นคนชั่วเลวทรามบังอาจลักทรัพย์ของท่านไปบัดนี้ผมนำของมาคืนแล้วครับทุกอย่างของท่านยังอยู่ครบผมไม่ได้แตะต้องข้างในเลยเพราะเมื่อลักของท่านไปแล้วก็ไปฝังไว้ที่กลางสวนแห่งหนึ่งกลัวท่านจะไปแจ้งตำรวจจับแต่พอฝังอยู่ไม่นานไม่ทันไรก็มีเพื่อนมาชวนไปปล้นผมก็ไปด้วยแต่แล้วก็เสียรู้เจ้าทรัพย์จึงรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วเพราะสายลับหักหลังนำความไปบอกเจ้าของบ้านตำรวจล้อมจับได้ทั้งหมดผมจึงถูกนำไปขึ้นศาลศาลตัดสินจำคุกผมรับสารภาพผิดในเรื่องปล้นแต่ไม่ทันลงมือจึงถูกศาลสั่งจำคุกพอออกจากคุกก็รีบตรงไปที่บ้านนึกว่าเคยพบแม่อยู่ในสภาพที่แย่ลูกและภรรยาผมคงลำบากแต่เมื่อไปถึงกลับตรงกันข้ามกับที่คาดไว้แม่และลูกเมียอยู่สบายลูกๆได้เล่าได้เรียนพอได้ทราบว่าท่านเป็นผู้อุปการะผมรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งผมจึงได้ไปขุดเอาของที่ผมลักไปมาคืนและกราบขอโทษด้วยแล้วในเชิดก็แก้ห่อออกมันเป็นหีบเหล็กขนาดย่อมที่หายไปจริงๆจะผิดที่มันเปื้อนดินและมีสนิมขึ้นเมื่อภรรยาข้าพเจ้าได้เปิดหีบด้วยกุญแจก็เปิดได้ง่ายเมื่อเปิดดูข้างในทุกอย่างเรียบร้อยภรรยาข้าพเจ้าจึงหยิบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นฝากให้ในเชิดนำไปให้ภรรยาในเชิดก้มลงกราบภรรยาข้าพเจ้าปากก็พร่ำขอบคุณแทนภรรยาข้าพเจ้าสังเกตดูพฤติกรรมและกิริยาท่าทางของนายเชิดก็แน่ใจว่ากลับตัวได้แน่คนเราแม้จะพยายามเป็นคนดีอย่างไรหากมีสิ่งแวดล้อมบีบบังคับอาจเปลี่ยนจิตใจภายหลังก็ได้และหลังจากวันนั้นแล้วข้าพเจ้าได้พานายเชิดไปฝากทำงานหน้าที่แห่งหนึ่งเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นสุขต่อไปต่อมาอีกไม่นานข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากเพื่อนผู้รอดจากการฆ่าตัวตายเพราะการช่วยเหลือของข้าพเจ้าแจ้งมาว่าบัดนี้เขาได้มีกิจการใหญ่โตขึ้นอีกแล้วรายได้ก็สูงขึ้นมากเขาจะเดินทางเข้ามากรุงเทพในเร็วๆนี้เพื่อจะได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาคืนให้ข้าพเจ้าพร้อมกันนั้นก็จะพาบุตรและภรรยามากราบเคารพข้าพเจ้าด้วยเพราะเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดในชีวิตของเขาข้าพเ
าพเจ้ารีบตอบไปว่าอย่าได้เอาเรื่องการช่วยเหลือเพียงเท่านี้เป็นเรื่องใหญ่เลยข้าพเจ้ากระดากใจและอายอย่าให้ลำบากแก่ภรรยาและบุตรที่จะต้องรอนแรมมาด้วยเรื่องเฉพาะมาขอบคุณโดยไม่จำเป็นขอให้งดดีกว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าจดหมายต่อไปประมาณ10วันเขาก็มากรุงเทพพร้อมด้วยบุตรสาวบุตรชายและภรรยาแล้วก็นำธูปเทียนและมีของเครื่องใช้บางอย่างมีขันน้ำฝักส้มปล่อยทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าใครคนหนึ่งคงจะลาบวชกลับได้ความว่าเขาจะดำหัวข้าพเจ้าก็หัวเราะเพราะไม่ค่อยจะได้ยินหรือเคยได้ยินมาแต่ลืมแต่เมื่อนึกได้ว่าการดำหัวของภาคเหนือนี่ก็คือรดน้ำท่านผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเองเมื่อเสร็จจากการรดน้ำตามประเพณีภาคเหนือแล้วข้าพเจ้าได้อวยพรให้แก่ครอบครัวของเขาพอสมควรแล้วเขาก็หยิบเช็คจ่ายเงินมาให้ข้าพเจ้าซึ่งเขาเตรียมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ารับมาดูก็เห็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจ่ายให้ในคราวก่อนนั้นมากมายข้าพเจ้าจึงส่งคืนไม่ยอมรับเขาก็พยายามวิงวอนให้ข้าพเจ้ารับไว้โดยอ้างถึงค่าของเงินในเวลานั้นกับเวลานี้ผิดกันมากที่เขาจ่ายให้ยังไม่คุ้มค่าน้ำเงินเมื่อเทียบกับเวลาที่เอาไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเวลานี้กิจการของเขาเจริญมีรายได้มากมายทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าชุบชีวิตของคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นรุ่งเรืองเช่นนี้ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าตั้งใจช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีบุตรเมื่อตายไปแล้วสมบัติที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้จึงไม่ยอมรับเงินส่วนเกินเขาก็จนใจจำเป็นต้องเปลี่ยนเช็คให้ใหม่แล้วกล่าวคำยกบุญยอคุณให้บุตรและภรรยาเขาทราบและให้ระลึกถึงบุญคุณจนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานทั้งตระกูลข้าพเจ้ารู้สึกกระดากใจจนไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรผลแท้จริงที่ข้าพเจ้าได้รับคือความสุขใจความสบายใจซึ่งหาไม่ได้ในโลกนี้ถ้าจิตใจเราไม่ศรัทธาแม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ไม่สามารถหาความสุขกายสบายใจเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ลืมเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราบัดนี้ข้าพเจ้ายิ้มรับความตายได้อย่างเป็นสุข

ท่านผู้ฟังครับชะตากรรมซึ่งเป็นหนึ่งในตอนของหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมได้รวบรวมเอาเรื่องราวจากเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังครับหมายเหตุด้วยนะครับว่าคำว่าข้าพเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงผู้เขียนนั่นคือไม่ได้หมายถึงท่านทอเรียนพิบูลแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากเจ้าของเรื่องนะครับท่านก็เลยนำมาเขียนลงไปในกฎแห่งกรรมทุกตอนนะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอาจจะไม่ใช่เป็นท่านทอเรียนแต่ก็แทนตัวว่าข้าพเจ้าเพื่อที่จะให้ได้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับร้อยเรื่องมาเล่าสัปดาห์หน้านะครับจะนำกฎแห่งกรรมมาให้ได้รับฟังกันต่อไปเป็นตอนอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลครับคุณชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงรวีสุมนทาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงรวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีในวันที่โอ้โห
1: เป็นไงฝนโอ้โหวันนี้หนักจริง
2: ๆไม่เคยเห็นใครตรงเวลาเท่ากับฝนประเทศไทยนะมันเป็นยังไงคุณผู้ฟัง
1: คือจริงๆอ่ะไม่รู้ได้แถวฝั่งทนเนี่ยคุณลลักษณ
2: ์ตั้งแต่
1: ก่อนเที่ยงเมื่อคืนใช่แต่ว่าของวันนี้เริ่มต้นของวันนี้คือก่อนเที่ยงนี่คือหนักมากหนักมากแบบก็สักพักนึงอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แบบป๊อแป๊บนะไม่ใช่แบบเบาๆอย่างนี้นั้นหนักเลยนะแล้วก็หายไปแล้วก็หนักไปอีกนะ
2: อ๋อคือฉันหลับกลางวันเนี่ยแดดมาร้อนเนี่ยนะคะแล้วก
1: ็ใช่
2: อันนี้มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วใช่
2: เป็นก้อนดำ
1: แล้วน่าจะตกแบบน่าจะท่วมไหมน่าจะหลายพื้นที่อยู่นะคะ
2: ใช่
1: นี่แหละก็ต้องเตือนกัน
2: หลายที่มีน้ำท่วมขังอ่ะแสงรีตอนนี้คือ
1: ตอนนี้ฉบับที่12แล้วที่กรมอุตุเตือนเนี่ย
2: สิบสองแล้วหรอ
1: 12นะเตือนแบบ10จังหวัดด้วยเนี่ยนะคะก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นฉบับที่12นะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็ขึ้นลมแรงด้วยบริเวณทะเลอันดามันจะมีผลกระทบจนถึงวันที่20คือวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังนะเมื่อก่อนออกจากบ้านมาก็ถามเหมือนกันว่าจะมีไปถึงเมื่อไหร่ก็บอกวันนี้เนี่ยแหละนะแต่เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีตกอยู
2: ่จริงๆก่อนหน้านี้บอกว่ามันจะตกไปถึงสิ้นเดือน
1: อ
2: ่ะใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่าจะมีแบบขยายไปอีกหรือเปล่า นะก็ต้องระมัดระวัง
2: ต้องบอกว่ามวลอากาศมวลอากาศเย็นจากจีนกับกระทบไทยนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยปภ.เองก็ทำงานกันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือรับมือน้ำท่วมดินถล่มกันแบบสุดๆกันไปเลยล่ะ
1: ค่ะ
2: ก็คือเหมือนต้องบอกว่ามีการเตรียมการไว
1: ้
2: มากมายเลยทีเดียวนะคะทางปภ.เองเดินหน้ายกระดับแล้วคุณผู้ฟังในเรื่องของมาตรการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเลยวันนี้ไหมวันที่20ใช่ไห
1: ม
2: นะคะที่ปภ.เองเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณธีรพัฒน์คชมาศนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางรองเนี่ยออกมาประชุมเลยประชุมติดตาม สถานการณ์นะคะ เรียกว่า situation awareness team หรือว่า SAT นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าประเมินสภาพภูมิอากาศว่าตอนเนี้ย เราต้องติดตามการดำเนินงานแก้ไขยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สั่งปภ.ทุกจังหวัดเข้าพื้นที่นะคะเพราะว่ามันจะต้องมันมีการเตือนภัยมวลอากาศเย็นจากจีน
1: อ
2: ่ะมันดันร่องมรสุมเราไม่รู้มันเป็นยังไงนะแต่มันดันร่องมรสุมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงที่น้ำท่วมจะฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยที่มันปกคลุมมาที่ไหนบ้างภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะตอนนี้ปกคลุมมาแล้วนะคะแล้วก็ร่องมรสุมก็ได้พัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้คือทุกภาคอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้
2: ที่มันพัดคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยก็กำลังค่อนข้างแรงด้วยนะก็ให้เรามาระวัง3อย่างที่ต้องระวังคือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่รับน้ำใครมีบ้านมีช่องอยู่ก็เรามาระวังด้วยดินโคลนถล่มก็จะอยู่ที่บริเวณลาดเชิงเขาแหละที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะตรงบริเวณชุมชนแนวริมแม่น้ำนะคะลำน้ำสายหลักต่างๆก็มีการยกระดับแล้วม
1: ี
2: เซลบอร์ดโค้งบอร์ดแคสก็พร้อม
1: ต้องเตือน
2: เพราะว่ามันจะต้องเตรียมเพราะกลุ่มเปราะบางด้วยตอนนี้ใครมีพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอะต ้องระมัดระวังนะโทรสอบถามเช็คเลยว่ามันมีการเตรียมการมากน้อยแค่ไหนมันต้องทำงานกันเตรียมความพร้อมกันเชิงรุกไม่ใช่รอแต่ราชการนะ
1: ใช่
2: เราเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเหมือนกัน
1: คือเท่าที่ปภ.เขาประเมินเนี่ยในช่วง 1-9 วันจากนี้ไปเนี่ยคือก็ประมาณวันที่27นะประมาณถึงวันนี้ถึงวันที่27เนี่ยคือต้องระมัดระวังเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยคือตอนนี้เขาต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะคือเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาซึ่งมีอยู่ประมาณสัก50-100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีปริมาณสูงขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งมันจะต้องมีการรับน้ำเข้าระบบทั้งสองฝั่งในอัตราที่อยู่ที่ประมาณ400-450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็เลยทางกรมชลประทานเนี่ยก็ต้องเร่งระบายน้ำและระบายน้ำจากเขื่อนเนี่ยนะคะระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณสัก60ถึงเมตร50เซนนะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างที่เดิมเลยคุณรักอำเภอเสนานะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไทบางบาน
2: เดิม
1: อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
2: ใช
1: ่บางปะอินบางไทร
2: ที่เดิม
1: นะอันนี้คือก็อาจจะต้องรับผลกระทบคือต้องจับตากันหน่อยนะทีนี้เนี่ยทางปภ.บอกว่ามีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็แจ้งเตือนนะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคุณก็ต้องเฝ้าจับตาตลอด24ชั่วโมงภาคเอกชนเองก็ต้องอาจจะต้องแบบคอยช่วยเหลือด้วยนะในเรื่องของการที่จะดูแลประชาชนด้วยเนาะก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่คุณบอกนะเพราะว่าอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันให้หนักหน่วงเลยทีเดียวนะประชาชนเนี่ยต้องเตรียมตัวนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ ฝนนั่นตกวันที่เขาไปเลือกตั้งที่นนทบุร
1: ีวันนี้มีเลือกตั้งนายกอบจ
2: ฝนถล่มเมืองนนท์น่ะนะตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะถึงแบบบ่ายๆอะไรเงี้ยนะก็บางหน่วยเลือกตั้งก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ประชาชนก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ
1: ์
2: นิดนึงอ่ะแต่เขาก็ออกมาใช้สิทธิ์เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเจ้าหน้าที่เองก็ออกมาคือยอมรับว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยเพราะว่ามันอาจจะทำแบบคือฝนมันตกหนักอ่ะแล้วมันก็มีน้ำท่วมขังมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยส่งผลกระทบกันไปหมดเลยนะคะวันนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนี่คือน่าจะปิดประมาณ6โมงเนาะ
1: ค่ะ
2: นะคะก็มีการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะที่แทนที่ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นบอกว่าประมาณ3ทุ่มก็น่าที่จะทราบผลแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะได้ลุ้นกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกจุดนึงที่น้ำท่วมในแถวภาคเหนืออย่างพิษณุโลกนะพิษณุโลกนะนี่ก็ทั่วเหมือนกันแถวๆอำเภอนครไทยอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้เห็นบอกว่าสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำแควน้อยเนี่ยก็ไหลมาอย่างฉับพลันเลยทีเดียวนะคะก็เลยท่วมพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชนนะตอนนี้เห็นก็ต้องอาศัยทางเจ้าหน้าที่ทหารนะมาช่วยนะมาช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายต่างๆขนอพยพประชาชนนะให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่อ่ะไล่เรียงกันแบบไปเร็วๆนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นพิษณุโลกใครกำลังจะตามร้อยท่านนายกไปไหว้พระ
1: ใช่ค่ะ
2: นะก็ดูดีๆนะคะก็น้ำท่วมอ่วมอยู่เหมือนกันนะคะที่อำเภอนครไทยตอนนี้เนี่ยกระจายวงกว้างอยู่เหมือนกันนะคะมวลน้ำทะลักลงเขื่อนแควน้อยเหมือนอย่างที่คุณแสงรุ่ยได้แจ้งไปนะคะแล้วก็มีที่ระยอง
1: ค่ะ
2: ระยองเองก็คล้ายๆกับอยุธยาตกที่เดิ
1: ม
2: ท่วมซ้ำซาก
1: มันเป็นที่คือถ้าเกิดมันเป็นที่ลุ่มต่ำอ่ะมันก็จะท่วมอยู่แบบนี
2: ้ท่วมที่เดิมแล้วเนี่ยชาวบ้านก็มาร้องว่าเร่งขยายท่อระบายน้ำได้ไห
1: ม
2: อะไรเงี้ยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอะไรเงี้ยเจ จอมบึงเองก็ท่วมซ้ำซากถ้าเป็นพื้นที่เดิมนั้นมันเป็นตรงไหนมันก็จะเป็นแอ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เองเนี่ยชาวจอมบึงก็ผวาน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะคะฝนตกหนักน้ำป่าทะลักข้ามถนนหินดินทรายเข้าบ้านหมดเลยนะคะก็ขอให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ระบบระบายน้ำด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะพิจิตรเองเห็นว่าก็มีเจ้าหน้าที่ลงติดตามโครงการการป้องกันน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คุณแสงระวีเราจะเห็นว่าเขาก็เอางบเอาอะไรอย่างเงี้ยไปลงเนาะใช่ไหมว่าแบบเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่ไหนยังไงอะไรยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่เนี่ยเด
3: ี๋
2: ยวอาจจะต้องดูกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ารัฐบาลเองคุณผู้ฟังตอนนี้ใครมีแอป One Map โหลดซะปัญหาอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติเนา
3: ะ
2: ที่มันสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะเฝ้าระวังแล้วก็ตามแหละแต่มันก็ประสบปัญหาปัญหาสำคัญคือก่อนหน้านี้เรื่อง data ข้อมูลกระจัดกระจายซ้ำซ้อนเอกสารอะไรเงี้ยอีกมีความข้อมูลก็ซ้ำซ้อนข้อมูลก็ไม่ตรงกันอีกทำให้รัฐเองก็ตัดสินใจยากในการช่วยเหลือในการเตรียมตัวรับมืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้มันมีวันแมปน้ำที่มันจะรวบรวม4หน่วยหลักอะนะคะในการที่จะดึงข้อมูลจาก AI เนี่ยมันจะมาช่วยเราวิเคราะห์คุณผู้ฟัง
3: เ
2: ตือนภัยน้ำท่วมเรียลไทม์ผ่าน Thai Water นะคะซึ่งเราจะรู้ทันทีเลยว่าน้ำท่วมจุดไหนแล้วมันสูงเท่าไหร่นะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะอันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีก็ลองดูนะคะแก้ปัญหาซ้ำซ้อนนะคะซึ่งเป็นคลังข้อมูลของน้ำแห่งชาตินี่แหละก็ลองดูนะมันมีคลังข้อมูลของใครบ้างก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาของจิสด้านะคะสสน.ก็คือสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI นะคะที่พัฒนาระบบร่วม
3: หลายหน่วยเลย
2: ใช่ยกระดับมันต้องยกระดับแบบเนี้ย
3: ใช่
2: data สำคัญน่ะเนาะตอนนี้เราถ้าเกิดเราไม่ทำกับ data เราก็ไม่รู้จะไปใช้กับอะไรนะ
3: น
2: ั่
3: นน่ะสิถึงได้สำคัญสำหรับทุกคนละกันนะคะ
2: ใช่ใช่สามารถเข้าไปดูได้วันนี้นะคะผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะลองเสิร์ชคลิกเข้าไป
3: นั่นแหละอ่ะรอติดตามกันนะคะทีนี้มาดูที่สำคัญที่เราต้องลุ้นกันอีกเหมือนกันนะไม่ต้องลุ้นเฉพาะน้ำนะลุ้นเหรียญนะสำหรับเอเชียนเกมส์โอ้ยปรากฏว่าเราได้ทองแรกแล้วนะคะ
2: สามทองจ้า
3: สามทองแล้ว
2: สามทองในกีฬาเดียว
3: โอ้นะดิฉันก็แบบดูจากเทคบอลนะคะ
2: เนี่ยดิฉันเป็นกีฬาใหม่สำหรับดิฉันมากเลยนะ
3: ใช่ใช่แต่ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะน่าจะมาสักปีที่แล้วมั้งที่ฉันได้ยินเนี่ยนะคะ
2: คุณทันสมัยนะคุณส
3: าร
2: วี
3: อ้าวไม่ได้มันก็ต้องมีมั่งนะ
2: คุณสายนักตะก้อยนะ
3: นะ คือจะบอกคุณฟังคือบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ อะไรมันคือเทคบอลคือมัน
2: เป็นข้อมูลอยู่เนี่ย
3: มันเป็นกีฬาใช่คือจริงๆเราก็ไม่เคยต้องบอกตรงว่าไม่เคยเข้าไปดูในจริงๆสนามจริงๆนะก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรที่คว้าเหรียญทองมาได้ก็ค้นคว้าข้อมูลมาได้แล้วล่ะว่าไอ้เทคบอลเนี่ยมันก็คือเป็นกีฬาผสมระหว่างฟุตบอลกับเทเบิลเทนนิสนะคือมันเล่นบนโต๊ะโค้งแบบโค้งพิเศษด้วยนะ
2: โต๊ะคล้ายๆกับโต๊ะปิงปองแต่มันโค้งพิเศษเพื่อให้มันตรงกับซิลลี่
3: ม
2: ัน
3: โค้งเหมือนเราออกกำลังที่แบบ
2: แอน
3: หลังอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยคุณรักคือเขาจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นใช้เท้าเหมือนตะก้อเลยใช้เท้าใช้เข่าหน้าอกเนี่ยอันนี้เหมือนตะก้อเลย
2: ใช้หัวมุม
3: ศีรษะด้วยนะในการเล่นลูกบอลเพื่อที่จะให้ข้ามตะข่ายมันจะมีตะข่ายด้วยไงนะคะแล้วก็เขาบอกว่ากีฬาเทคบอลเนี่ยเล่นได้ทั้งเดียวก็คือ1ต่อ1หรือคู่2ต่อ2ก็ได้แต่ที่สำคัญคือห้ามใช้มือหรือแขนห้ามใช้มือหรือแขนนะคะแล้วเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยสามารถสัมผัสบอลได้ไม่เกิน3ครั้งก่อนที่จะส่งข้ามตะข่ายไปคือถ้าเกิด4ครั้งนี่ก็ถืออาจจะถือว่าฟาวอะไรเงี้ยเหมือนกับวอลเล่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้
2: อ
3: ัน
2: นี้ดูอินนะแต่3เหรียญแรกอะ3เหรียญทองด้วยโอ
3: ้
2: โหยากแค่ไหนชนะอิรักนะ
3: ในเทคบอล
2: ใช่ไทยพบอิรักเนี่ยคือ3เหรียญสวยๆหวานๆหวานเจี๊ยบนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนเลยเนี่ยเทคบอลนะคะก็เป็น1กีฬาเรียบร้อยไปละนะคะก็คือตอนนี้หลายท่านเนี่ยสามารถที่จะติดตามในเรื่องของ เชียร์ได้นะแล้วเสื้อผงเสื้อผ้าหมวกเหมือกเนี่ยดิฉันไปตามหามาแล้วนะดิฉันได้มาแล้วนะ
3: ค่ะ
2: วันไหนที่แบบมีแข่งเหรียญเนี่ยฉันจะใส่ออกกำลังกายใส่วิ่งเลยล่ะคือตอนนี้ประเทศไทยเองก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนต่อใครนะเหมือนมันถูกพัฒนาทางเรื่องของด้านของกีฬาว่าไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็กะว่าจะพังอาจอยู่ด้วยนี่ดิฉันเห็นอะเนี่ยหนึ่งอาเซียนเนี่ยอะไรนะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โห
3: ก็คือจริงๆนอกจากเทคบอลแล้วเนี่ย ที่ลุ้นกันรู้สึกว่าวันนี้ในส่วนของวอลเลย์บอล ก็แข่งแล้วนะคะวอลเลย์บอลวันนี้แข่งกับอินโดนีเซียไห
2: ม
3: นะคะแข่งกับอินโดนีเซียก็ชนะไปนะชนะทางอินโดนีเซียไปนะก็อันนี้ถือว่าทุกคนก็รับคำชื่นชมนะว่าเล่นได้ดีมากเลยทีมไทยเรา
2: ใช่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยววันที่22อีก2วันมีหนึ่งกีฬาที่เราน่าติดตามนักปั่นนักปั่นปั่นจักรยานนะคะวันนี้เนี่ยอาทิตย์ปูลักนะคะคว้าอันดับ6ทำทริอัลบุคคลชายขณะที่เพชรดาลินสมราชจบอันดับ8ทำทริอัลบุคคลหญิงนะแล้วก็พร้อมกับครองอันดับ1ของอาเซียนทั้งคู่เลยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการประเดิมศึกจักรยานเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชเองเนี่ยบอกว่านักปั่นไทยทำผลงานได้ดีเตรียมลุยต่อนะคะโรสเลสหญิงนะวันที่22กันยายนนี
3: ้ค่ะ
2: ก็ฝากแฟนชาวไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักปั่นทุกประเภทด้วยนะคะทุกคนก็มุ่งมั่นทำผลงานกันละนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะโหอันดับ1ของอาเซียนนะ
3: ทุกชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะสำหรับอีกชนิดหนึ่งก็คือกรีธานะคะทัพกรีธานะคะของไทยแล้วก็ผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปเข้าร่วมเอเชียนเกมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะนายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยก็ได้เน้นย้ำว่าเวทีการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวค่ะว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการพิสูจน์ศักยภาพแล้วก็ความสามารถของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนนั้นมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถนะเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะนี่แล้วก็ตัวเต็งอย่างคุณบิวภูริพลบุญสอนซึ่งก็เรียกว่าเป็นลมกดหนุ่มเรียกว่าเป็นความหวังที่เขาจะเตรียมแข่ง4เวทเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรวิ่งผลัด4คูณ100แล้วก็วิ่งผลัดผสม4คูณ100นะก็เห็นคุณบิวบอกว่าสิ่งที่กังวลก็คือการออกตัวสตาร์ทแต่ว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขมาพอสมควรแล้วนะคะก็พยายามที่จะปรับจุดออกสตาร์ทหลายๆอย่างนะเพื่อให้ออกมาดีที่สุดแต่อีกจุดนึงที่กังวลก็ซึ่งมันเป็นปัจจัยเหนือการควบคุมคือเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันคือหลายๆคนเนี่ยคุณรักเขาห่วงเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่ามันจะมีฝนตกคือจริงๆฝนตกเนี่ยคุณบิวบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแค่อากาศเราก็วิ่งตามปกติของเราแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณบิวบอกว่าเนี่ยคือ เป้าหมายแน่ชัดมากเลยคือต้องล่า4ทองเอเชียนเกมไม้ได้นะเราก็เอาใจช่วยกันนะ
2: นี่ฉันอ่านตารางไปก็ขนลุกไปนะฉันว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่นะไม่ธรรมดาเหมือนกันรอลุ้นทั้งวอลเลย์บอลเราก็โหเนี่ยวันนี้ไล่ต้อน 3-0 ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ทะลุรอบรองชนะเลิศไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นักปั่นก็พังงาอันดับ1อาเซียนประเดิมเอเชียนเกมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอดูนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือน
3: ต้องมาลุ้นกัน
2: ใช่ใช่
3: นะคะ
2: ก็สนใจเชียร์กันทุกวันสามารถติดตามดูได้ทุกวัน
3: นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียน ได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
3: มาติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นนะดูสิ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆนักศึกษากันก่อนนะคะ
2: ต้นทุนต้นทุนของประเทศไทยเราคือทุนมนุษย์นี่แหละ
3: นี่แหละก็เลยบอกว่ายิ่งในช่วงนี้เนี่ยตลาดแรงงานนั้นเขาต้องการคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำงานจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดให้เลยค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนะเขาก็มุ่งที่จะพัฒนากำลังคนสายอาชีพอยู่แล้วนะคะ คืออยากให้มีทั้งความรู้มีทักษะแล้วก็ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงนะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีนี่แหละที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็ฝึกงานในสถานประกอบการด้วยภายใต้แนวคิดของเขาก็คือเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำนะคะแล้วก็หนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้แน่นอนค่ะคือที่เชียงใหม่นะคะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นั่นเองนะเขาเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่แล้วนะคะก็จะเป็นประเภทโควต้าทั่วไปประจำปี2570นะคะในระดับปวช.เนี่ยเขาเปิดรับ11สาขานะคะมันก็จะครอบคลุมสายช่างและก็เทคโนโลยีที่หลากหลายนะทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแมคาโทนิกอันนี้นี่คือมันเป็นประเภทยังไงเดี๋ยวต้องไปดูนะ แมคาโทนิกเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีหุ่นยนต์รวมถึงเทคนิคคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโลจิสติกด้วยโหโลจิสติกเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังน้องๆนักศึกษาเนี่ยเรียนว่ามันต้องมีตรงนี้เลยคือมันสำคัญแล้วตอนนี้ก็ตลาดก็ค่อนข้างที่จะต้องการมากทีเดียวนะโลจิสติกนะคะ
2: ใช่นะก็มีหลายหน่วยงานที่เขาออกมาเคลื่อนเกี่ยวเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนอาชีวะโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐบาลตอนนี้ทั้งกระทรวงศึกษาเนาะเป็นหลักเลยในเรื่องของการขยับไปเยื่อนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ทุนมนุษย์นี่แหละในเรื่องของการส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ใครข้อกังวลใครๆบอกว่า AI มาเราจะตกงานฉันว่ามันไม่ใช่หรอก
3: นั่นแหละ
2: แต่ถ้าเราปรับตัวได้ทันอ่ะ
3: ใช่คือจริงๆนอกจากเขาเปิดระดับปวช.ไปแล้วเนี่ยระดับปวส.ก็เปิดรับด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเปิดรับทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบทวิภาคีด้วยนะคะจะมีเปิดทั้ง14สาขาวิชาเลยทีเดียวนะคะคือเขารับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วก็จบม.6ด้วยนะโดยจะมีสาขาที่เรียกว่าตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ในขณะนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
2: โอ้อันนี้นะกำลังมา
3: จำเป็นอยู่นะแล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็โลจิสติกเนี่ยซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินนะอันนี้ก็คนก็ให้ความสนใจเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น้องๆนักศึกษาก็ลองดูนะคะคือเขาก็จะรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเนี่ยคือจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยใน4ภาคเรียนเนี่ยไม่น้อยกว่า2
2: โอ้โหง่ายล่ะ 2.00
3: คือ
2: เอาทักษะอาชีพไป
3: คนแบบไปเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็ยังได้อยู่นะ 2.0 เนี่ยนะคือต้องไปสอบได้
2: แต่โตแล้วเนี่ยควรจะไปเรียน
3: ต้องเรียนนะก็เรียกว่าแบบ 2.0 เนี่ยได้อยู่แล้วดิฉันว่านะ
2: ได้อยู่นะไม่ได้มาตรฐานสูงเท่าไหร่เนาะ
3: ใช่นั่นแหละแล้วก็สามารถสมัครได้ใน3ช่องทาง
2: นะคะช่องทางแรกเลยสามารถสมัครด้วยตัวเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะไปได้ในเวลาวันราชการนะคะแล้วก็สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cmtc.ac.th นะคะหรือจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้คือคุณเข้าไปหาข้อมูลเอาแล้วก็ดาวน์โหลดเอานะคะแล้วก็ยื่นใบสมัครได้เลยและหรือจะโทรไปสอบถามนั่นเองก็ได้ว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยจะมีการเตรียมพร้อมยังไงมีบางคนแบบไปไกลบ้างเงี้ยเขาไม่ได้รับจากคนเชียงใหม่นะ
3: ใช่ค่ะ
2: อยู่ภาคไหนก็สามารถไปได้แล้วก็ที่พักที่อะไรอย่างเงี้ยหอเหอก็โทรไปสอบถามได้เนี่ยนะคะว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทร0532177708นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th ค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตแน่นอน
3: เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยเนาะใครๆก็อยากไปเรายังอยากไปเลยนะ
2: อยากไป
3: แต่ว่าไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าจบมาหลายแล้วเนี่ยนะคะ
2: ก
3: ็ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวนะคะนั่นแหละ
2: ก็จะเป็น
3: ลองดูนะคะ
2: อีกหนึ่งหนทางหนึ่งช่องทางสำหรับในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพที่สำคัญในอนาคตที่เราต้องแข่งขันกับเรื่องของ AI นะคะ
3: ใช่มาดูข่าวๆกัน
2: ถ้าหากว่าเรามีเด็กอาชีวะเก่งเรารัฐบาลจะได้คนที่จะมาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรพวก BTS MRT ได้นะ
3: เมื่อเช้า MRT ค่ะ
2: มาอีกแล้ว
3: ตายดี
2: ก
3: ัน
2: ทุกวีคเลย
3: คือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วใกล้ๆแถวนี้เองนะสถานีเตาปูนเป็นเส้นทางสถานีสวนจตุจักรเตาปูนนะคะก็ปลายทางสถานีคือบางพลัดนะคะมันมีเกิดเหตุอันนี้อยู่นะคะคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่นะเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มีการประกาศระงับการเดินรถชั่วคราวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยเขาก็ได้ออกแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรก็เลยส่งผลกระทบต่อการเดินรถแล้วก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจากอินซิเดนต์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยค่ะต้องหยุดให้บริการในสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะขณะเดียวกันเองรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัฐMRT สายสีม่วงนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือต้องหยุดให้บริการในสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตอนนี้เห็นบอกว่าทางรฟม.ก็เร่งประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะคะให้มาบริการจัดส่งรถโดยสารประจำทางเข้ามาช่วยรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวก่อนนะก็มีการจัดสรรรถวิ่งกันไปนะคะก็เห็นบอกว่ามีเส้นทางสถานีจตุจักรสถานีเตาปูนสถานีปลายทางที่สถานีบางพลัดเนี่ยเขาจะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน3คันนะคะแล้วก็อีกเส้นทางคือเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนนะคะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน2คันนะก็กำหนดให้สถานีเตาปูนเนี่ยทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นจุดหลักเลยในการที่จะเดินทางของผู้โดยสารนะคะ
2: ใช่นะคะแล้วก็โอ้โหอันนี้
3: เขาก็ขออภัยมานะคะมันเหตุขัดข้องแต่ดูจากภาพแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะรางที่ไฟไหม้เนี่ย
2: จริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระบบสาธารณะใช่ไหมมันสำคัญนะ
3: ใช่สำคัญสิ
2: เพราะล่ะตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสงครามมันก็ไม่รู้จะ
3: ยังไม่จบยังไม่จบ
2: นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแน่นอนล่ะราคาพลังงานเนี่ยพุ่งขึ้นทุกวันนะคะวันนี้เองราคาน้ำมันก็น้ำมันในแบบคือต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสูงอ่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ
3: ก็คือจริงๆยังหลังจากที่ขึ้นมาล่าสุดเนี่ย85สตางค์เนี่ยก็ยัง
2: นี่จะ40จะแต่40อยู่แล้วแก๊สโซฮอล์91เนี่ยที่เราใช้กันประจำเนี่ยคือ 39.57
3: ค่ะ
2: บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะคะ 39.94 บาทต่อลิตรอย่างเงี้ยดีเซล 40.69 บาทต่อลิตรนะคือมันพุ่งกันจริงๆอ่ะต้องบอกว่าโหคือเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเถอะในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะจะต้องเป็นทางเลือกหลักต่อไปในอนาคตเหมือนกันเนาะ
3: แต่รถไฟฟ้าเนี่ยจะบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญจริงๆคือมันสะดวกอ่ะสะดวกรวดเร็วคือสามารถที่กำหนดเวลาได
2: ้
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันไม่เชื่อมต่อกันเลยตอนนี้เห็นรัฐบาลเขาเตรียมที่จะลุยเรื่องในการลดค่าครองชีพคือจะทำเชื่อมรถไฟฟ้าทุกสาย นะค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทแล้วก็จะเริ่มวันที่1มกราคมปีหน้า70นี้แล้ว
2: ใช่ละ
3: นะอันนี้คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคือทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าแน่นอนค่ะนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนอยู่แล้วนะโดยระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละก็จะมีการเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบนะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนนั้นใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคือไม่ต้องมาใช้รถส่วนตัวหาที่จอดก็ยากอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะแบบขับไปปกติไหมหรือจะมีปัญหารถเป็นอะไรหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรถสาธารณะเนี่ยจะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชประการเนี่ยก็มีการประชุมเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมคือมีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
2: ถูกนะ
3: ถูกใช่ไหมคะโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนด้วยนะสำหรับการเดินทางเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายนะคะก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนี
2: ่นะคือตอนนี้แค่เรานี่อย่างเดียวก็69บาทแล้วนะ
3: ใช
2: ่บ้านดิฉันแบบตลาดภูไปในเมืองเนี่ยก็คือ69นี่หลายแบบเป็นตัวร่วมเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใช่ประมาณนั้น
2: ตัวร่วมทุกสายทุกสีแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเองเนี่ยสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมามั้งเหมือน BTS เองก็ขานรับนโยบายตัวร่วมแล้วที่จะคุ้มค่ารถไฟสูงสุด45บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เต็มเฮกันละ
3: ใช่เขาตั้งใจจะให้วันที่1มกราคมเลย
2: เป็นของขวัญ
3: ของขวัญพี่ใหม่อีกแล้ว
2: เริ่มแล้วนะ
3: เริ่มตอนนี้ต้องแต่ละกระทรวงต้องเริ่มหาของขวัญให้กับประชาชนแล้วนะปีใหม่นะ
2: ก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะตอนนี้ก็เดินหน้ากันทั้งเรื่องของกรมรางอะไรต่างๆเนาะตอนนี้ก็ใช้ไทยช่วยไทยพับไปก่อน
3: ใช่ค่ะ
2: น่าสามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ เรื่องของทางอะไรล่ะการเดินทางแต่เรามาดูอีกทางนึง ที่มันจะช่วยเราได้เหมือนกันนะดิฉันเห็นคุณยศนันเนี่ยเมื่อก่อนเราเดินทางทางเรือนะคุณแสงระวีมันก็ไวนะมันก็แบบก็ชิวๆไปเรื่อยแล้วก็รถไม่ติดเดินทางทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็วันนี้ค่ะเห็นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะก็มีทั้งเรื่องของการประกวดรางวัลสารวัตรคลองจูเนียทำน้ำหมักน้ำเทชีวภาพ EM ปล่อยพันปลาน้ำจืดเนี่ยดิฉันว่าถ้าต่อไปนะจากโครงการที่เราเห็นเนี่ยตรงคลองประชากรไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ถ้าเกิดมันพัฒนาได้เดินทางได้

0: ก็มันทำให้คนบางทีคนโดยสารเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยนั่งรถ
1: มีรถติดแล้วแบบดีนะนั่งเรือถ้าเกิดมันไม่ร้อนแล้วมันไม่เหนียวอ่ะนะมันก็จะแบบมันก็จะอารมณ์
0: มันไม่เหนียวลงมันไม่ใช่น้ำเค็มใช่ปะล่ะ
1: คุณเคยลองหรือยังโอ้อย่างนี้แสดงว่ายังไม่เคยในระยะยาว
0: เคยเหมือนกันแบบแบบอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ามีแอร์เป็นรถแบบไฟฟ้าโซลเออร์เรือโซล่าอะไรอย่างนี้มีหมดอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลจนถึงที่เราจะใช้เป็นเส้นทางการเดินทางสายหลักบ้างได้หรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ดูสิ่งที่รัฐบาลช่วยประชาชนเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนอีกอย่างนึงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยออนไลน์กำลังบูมกันมากๆไม่ว่าใครก็มาไลฟ์ขายของไลฟ์สดนู่นนี่นั่นกันหมดแล้วนะคะมันมีแบบหลอกมีอะไรอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเพราะทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ได้พูดถึงการไปช่วยเหลือผู้บริโภคจากกรณีที่ซื้อของผ่านออนไลน์แต่ว่ารับสินค้าคือซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกต้องบอกอย่างนี้เนี่ยนะคะ
1: เคยได้เสื้อแบบตัวกระจ้อยใส่ได้แค่แขน
0: เดี๋ยว
1: เคยปะ
0: คือเคยได้แบบ
1: เครื่องปลอมอะไรอย่างเงี้ยปลอมอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คือเสื้อผ้านี่ฉันแบบค่อนข้างจะเห็นชัดเจนแต่ครีมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้สั่งเพราะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าประเภทของใช้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกร้องเรียนอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ว่ากรณีอันนี้เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปดูเนี่ยเป็นลักษณะของการซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์คือเป็นสินค้าใหญ่อ่ะนะชิ้นใหญ่อ่ะโซฟาทีวีอะไรเงี้ยมันจะชิ้นใหญ่นะเขาซื้อผ่านอุตสาห์ซื้อผ่านออนไลน์แต่ว่าปรากฏว่าได้รับสินค้าไม่ตรงปกนะ
1: ขนาดชิ้นใหญ่ยังรออีก
0: สคบก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปประสานไก่เกียร์จนผู้ประกอบธุรกิจเขาตกลงที่จะจัดส่งสินค้าให้ใหม่แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีก็ย้ำเลยทีเดียวนะว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากๆนะในยุคการค้าออนไลน์มันบูมขนาดนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ร้องมาได้เลยเพราะพร้อมที่จะไปตรวจสอบหรือว่าติดตามให้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งแหละที่เรียกว่าโอ้โหจี้กันติดเลยทีเดียวนะในการที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ
1: คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ
0: ่มันเยอะนะมันเยอะ
1: แล้วต้องบอกว่าตอนนี้คือโหถ้าสมมติประเทศไทยทำเองได้นะแพลตฟอร์มเนี่ยรวยมหาศาลนะ
0: นั่นแหละสิ
1: ถ้ามันมีแพลตฟอร์มของไทยเองเนี่ยแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆสมาคมเองตอนที่รัฐบาลเปิดทำเนียบแรกๆก็เห็นพวกสมาคมออนไลน์อย่างเงี้ยเขาไปพบเนาะก็ไม่รู้จะยังไงที่เขามีความพยายามมานานมากแล้วที่ฉันคุยกับสายเทคเนี่ยในการที่จะเปิดแพลตฟอร์มของคนไทยเองแต่ก็เมื่อก่อนดังๆเนี่ยคุณเคยได้ยินตลาด .com มั้ย
0: ตลาด .com เหรอไม่เคยเข้าไป
1: นะของพาวุฒิมั้ยเมื่อก่อนนะก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูถ้าสมมติไทยทำได้เองมันสามารถควบคุมอะไรได้ด้วย
0: ตอนแรกซื้อของอ่ะตอนที่ซื้อบางทีก็ไม่รู้นะว่าอุ๊ยนี่มันมาจากต่างประเทศนะมาจากจีนมั่งมาจากแถวๆใกล้ๆบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือ
1: ต้องดูแบบมันจะมาแบบอะไรก็ไม่รู้แบบ
0: คือบางทีก็ของไทยเรานี่แหละแล้วมาขายเราอีกที
1: จริงมันควรจะต้องแบบเนาะไทยอุดหนุนไทยอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของข่าวการเมืองก็มีเยอะนะคะ
0: จริงๆเนี่ยในนี้ให้ครูฟังได้คลายความกังวลกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของไปพบน้ำมันจุดรั่วในท่อส่งน้ำมันแถวพระราม3อะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็คือมีตรวจพบแล้วคือก่อนหน้านี้คือยังหาจุดไม่ได้มันตรงไหนคือรู้ว่ามีน้ำมันรั่วแหละตรงไหนก็ไม่รู้นะคะปรากฏว่าก็พบแล้วนะคะจริงๆทางคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกว่าคือคุณโอ๋นะก็อยู่แบบด่านหน้าเลยในการที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนสมัยอยู่อุตสาหกรรมก็สุดซอยใช่ไหมอันนี้ก็ลงพื้นที่ตลอดก็ไปติดตามเรื่องนี้นะไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3นะคะทางคุณทิติพัฒน์ก็ไปกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเร่งหาสาเหตุแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อขนส่งน้ำมัน นะเพราะว่ามันเกิดเหตุรั่วไหลแล้วก็อันนี้ใช้

0: เวลาตรวจสอบมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดบอกว่าก็สามารถพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่ใต้อยู่ที่บริเวณใต้เขาเรียกว่าใต้สลีฟเหรอนะหรือว่าปอกเป็นปอกครอบท่อค่ะนะซึ่งปลอกตรงนี้เนี่ยมันมีความยาวอยู่ประมาณเมตร8เซนนะก็เกือบ2เมตรอ่ะนะแล้วมันติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปอกออกเพื่อที่จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นทางบริษัทก็เลยปรับวิธีการทำงานคือเป็นการลอกปอกครอบออกทีละแผ่นเลยนะแม้จะใช้เวลาหน่อยก็ต้องทำนะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้สามารถที่จะไปตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณดิติพัฒน์บอกว่าทางกลุ่มธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาได้มีการแจ้งกลุ่มบริษัทเจ้าของพื้นที่แล้วล่ะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบอะไรพวกนี้ด้วยนะก็สามารถที่จะระบุจุดที่รั่วซึมได้ก็คงเดี๋ยวจะมีการแก้ไขให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็โล่งอกสำหรับประชาชนแถวนั้นไปนะคะ
1: ใช่
0: นี่แหละก็เดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่
2: ออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
0: ลับมาช่วงสุดท้ายนะดูเรื่องของแนวการเมืองกันหน่อยนะคะก็มีทั้งการเมืองระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่น
1: เดี๋ยวเราเริ่มท้องถิ่นหน่อยเพราะว่าล่าสุดเลยดิฉันเห็นข่าวตอน 18:30 นาทีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังผลการนับคะแนนนายกอบจ.นนทบุรี
0: หลังจากปิดหีบไป
1: ใช่นะคะก็คือผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอน 18:30 เนี่ยนะคะก็นับไปแล้ว 8.1% นะคะปรากฏว่าคุณณฤพลเย็นประเสริฐหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงก็กลุ่มนายกคนเดิมอ่ะนะคะก็ยังคงนำโด่งอยู่ที่ 15,286 คะแนนขณะที่เดชรัศกําเนิดหมายเลข4พรรคประชาชนตามมาอยู่ที่ประมาณ 9,567 คะแนนก็ทิ้งห่าง
0: เป็นพันเหมือนกันนะ
1: 5,000 กว่าคุณ5,000 กว่านะก็แน่นอนแหละว่าก็ต้องเกาะติดผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าเราปิดหีบกันไปประมาณสักตอน 17:00 นใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มทยอยรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งต้องบอกว่าอันดับหนึ่งคือคุณนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งที่เป็นหลานใช่ไห
0: ม
1: นะกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยได้ 15,000 กว่าเนี่ยก็คิดเป็นคะแนน 59.17% ละนะคะกกต.เองก็ยังได้เปิดเผยผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์จากทุกหน่วยเข้ามาอยู่ก็ตอนนี้คือ โปร่งใสแหละสามารถนับคะแนนเรียลไทม์แล้วก็ดูไลฟ์ได้ในเพจ Facebook ของกกต.ด้วยนะคะก็ทิ้งห่างเนาะ
0: เนี่ยโหคือผู้บริหารหลายคนก็ไปนะคุณเท้งก็ไปช่วยนะอะไรเงี้ย
1: คุณเท้งคุณพลิตอ่ะไปกันหมดอ่ะนะแต่ก็ยังทิ้งห่างอยู่แต่ว่าผลยังไม่ทางการเดี๋ยวรอดูเผื่อใต้หีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่ากกต.เองก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าด้วยฟ้าฝน
0: อ
1: ่ะเนาะก็คนก็ไปใช้สิทธิ์กันน้อยด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างปรากฏว่าตอนนี้ถึงที่โตเกียวแล้วนะคุณผู้ฟังนะออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 นกว่าเนี่ยนะคะก็เวลาประมาณสัก 4:00 นกว่าเนี่ยท่านเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกก็เตรียมที่จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะที่โรงแรมอิมพีเรียลนะคะที่โตเกียวนะก็เพื่อที่จะรับฟังการปฏิบัติงานแล้วก็ปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะเพื่อจะให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นนั้นจะได้สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลนั้นในการที่จะส่งเสริมธุรกิจแล้วก็การลงทุนจากญี่ปุ่นด้วยนะโดยเฉพาะเลยนะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การผลิตส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย AI ต้องเข้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนไทยด้วยนะคะคุณเอกภพบอกว่าทีมประเทศไทยที่จะหารือนั้นจะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นนะก็จะเรียกว่าจะบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะให้ไปในทิศทางเดียวกันนะจะได้แบบบรรลุเป้าหมายในการที่จะรักษาประโยชน์ของประเทศแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่านายกก็ยังมีแนวคิดทีมประเทศไทยพลัสด้วยนี่นะพลัสไปกันไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะค
1: ือ
0: ใช่แนวคิดนี้เนี่ย เห็นบอกว่าเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด เป้าหมายแล้วก็กำหนดแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปร่วมกันด้วยนะคะท่านโฆษกบอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยครับเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยในญี่ปุ่นเนี่ย
1: แล้วก็ลองจากจีนกับอเมริกานะคะที่ตอนจริงๆอ่ะมันมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยถ้าคิดเป็นร้อยละคือ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดก็เยอะนะ
0: เยอะ
1: ไทยส่งออกไปที่ญี่ปุ่นน่ะอยู่ที่23,549 ล้านดอลลาร
0: ์
1: สหรัฐนะคะขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งนะตอนปี68
0: ค่ะ
1: นะคะก็นี่แหละก็เลยตอนนี้ BOI มีความสำคัญล่ะนะคะที่อนุมัติเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: เหมือนว่าจะอนุมัติไปแล้ว248โครงการนะ 60,000 กว่าล้านบาทอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันดับ5อยู่นะนะคะก็นี่แหละมีเรื่องอะไรบ้างลงทุนจากญี่ปุ่นน่ะก็แน่นอนเครื่องจักรยานยนต์อุตสาหกรรมโลหะวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะนอกจากนี้เดิมเนี่ยเขาบอกว่าจากการประชุมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกยังฝากส่งแรงใจไปถึงทัพนักกีฬาไทยด้วย
0: ญี่ปุ่นเพราะนายกถึงญี่ปุ่นแล้ว
1: แต่ว่าไม่ก็คืออยู่โตเกียวแต่ว่านักกีฬาอยู่ที่นาโกย่าอะไรเงี้ยนะคะจะแบบไม่ได้มีเวลาแต่ก็ส่งกำลังใจไปให้เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยมุ่งมั่นทำหน้าที่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะนี่ก็โอ้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแหละ
0: ใช่
1: ไปถึงแล้วตอนแรกเดิมถ้ามีไปเยี่ยมนักกีฬาด้วยแต่น่าจะภารกิจที่ไม่ทันนะคะ
0: ใช่นะคะ ก็จริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เจอหลายเรื่องเนาะนะก็โดยเฉพาะกรณีเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าคือหลายคนดูแล้วมันเหมือนจะไม่จบ
1: ไม่จบ
0: ก็เลยถามท่านนายกนะว่ามันดูเหมือนไม่จบแล้วก็ไม่จบแล้วก็อาจจะมีขยายไปยังหน่วยงานอื่นเนี่ยกังวลไหมนะท่านนายกบอกว่าก็มันไม่คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะคะนักข่าวก็เลยถามว่ามันเหมือนมีการหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยไปเคลื่อนไหวต่อนะคะท่านนายกก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่นะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างและยังกำหนดสิทธิของประชาชนว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะนักข่าวก็เลยถามอยู่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินไหมอ่ะคือท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะประเมินไหมว่าทำไมคนยังไม่เชื่อนะในเรื่องของความเกี่ยวพันอะไรในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกเลยบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆท่านก็พูดมาตลอดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะคะนั่นแหละ
1: ใช่ซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางกกต.เองก็มาเคลียร์ชัดนะปล่อยตัวมติคดีหัวสวมาเลยใช่ไหมเพราะจะได้ไม่ต้องคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยออกเอกสารออกมา
0: ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วนะ
1: เขาก็เปิดเผยผงเขาเรียกอะไรทั่วเปิดเผยผลลงมติผู้ถูกร้องรายบุคคลเลย
0: ค่ะ
1: นะคะตามข้อกล่าวหาเลย3-7อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แน่นอนล่ะคือมันก็จะเสียหายน
0: ะ
1: แล้วก็เลยเปิดล่อนมาเป็นเอกสารเลย
0: 427รายชื่อนะ
1: ใช่
0: ใครโดนร้องบ้างใครรอดบ้างใครร่วงก็ดูกันชัดๆเลยเนี่ยคือกกต.ออกมาเปิดหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือยิบยับมากเลยทีเดียวนะคะ
1: ต้องอ่านกันแบบนี่แหละนะแต่เนื่องจากเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ส่งไปถึงผลโพนะ
0: ของ
1: แสงระวีล่าสุดเองเนี่ยสวนดุสิตโพนะคะก็ออกมาทำสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
0: ค่ะ
1: เรื่องคนไทยกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรร
0: ม
1: ก็กลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 1,123 คนทั้งออนไลน์ทั้งภาคสนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบว่าอะไรรู้ไหม ว่าเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องการพิจารณาและการตัดสินคดีของศาล 63.85 นะคะทั้งนี้จากสถานการณ์คดีทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นใช้คำว่ายังไม่ค่อยน
0: ะ
1: ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อความเป็นธรรมและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมไทยอยู่ที่46.39โดยมองว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมไทยเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เท่าเทียมเลย อยู่ที่38.02นะคะเรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยลดลงคือนี่ล่ะการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง66.87% นะคะเรื่องที่ควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเหมือนแบบควรอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะมาถึง66.52%ซึ่งตรงนี้เองค่ะทางประธานสวนดุสิตคุณดร.พรพันธ์บัวทองก็เหมือนสกัดมาให้บอกว่าผลโพลตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นเนี่ยจะต้องทำให้เร่งทำให้ประชาชนเห็นแล้วก็สัมผัสได้ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความเป็นอิสระเป็นที่พึ่งเข้าถึงได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนไม่เช่นนั้นมันจะเกิดการตั้งคำถามจากสังคมเหมือนอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ล่ะนะอันนี้ก็น่าสนใจ
0: ใช่
1: เหมือนกัน
0: ส่วนของนิราโพเขาก็บอกเหมือนกันว่าปรากฏว่าไอ้เรื่องของมติกกต.เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อความวุ่นวายทางการเมืองเลยนะโดยอันแรกเนี่ยคือเขาสอบถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.ในกรณีเรื่องหัวสวเนี่ยนะคะที่ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชน 34.27% เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้คาดการณ์อะไรเลยนะคะแล้วก็อีก 21% บอกว่าตรงกับที่คาดการไว้ ส่วนอีก 17.86 บอกว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยนะคะส่วนคำถามต่อมาถามว่าความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติกกต.เนี่ยนะคะปรากฏว่าประชาชนถึง 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยนะคะมีอยู่ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลนะคะส่วนอีก19บอกว่าไม่ค่อยกังวลนะคะอีกคำถามหนึ่งถามถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองนะหรือว่าและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติเนี่ยนะคะก็คำตอบของประชาชนเนี่ยบอกว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่จะต้องเผชิญศึกหนักก็คืออันแรกเนี่ยกกต.ชุดปัจจุบันนะ 35.57 นะคะ
1: วงเล็บด้วยชุดปัจจุบัน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเน้นนะ
0: ต่อมาก็คือนายกรัฐมนตรีนะ 31.53 ต่อมาคือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 25.42 แล้วก็ต่อมาก็คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนนั่นแหละนะอันนี้ก็ 15.88 นะคะนี่
1: ก็ผลโพมันก็เกี่ยวเนื่องกันล่ะ
0: อ
1: ่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงคุณแสงระวีข่าวดีสำหรับคนเดินทางวันพรุ่งนี้โอ้โหมันเป็นวันจันทร์ด้วยวันทำงานเมื่อเวลา 18:20 นะคะก็มีข่าวด่วนข่าวดีออกมาบอกว่าพรุ่งนี้วันที่21กันยาเนี่ยวันจันทร
0: ์
1: MRT สายสีน้ำเงินเตรียมเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้ว
0: ได้แล้วเหรออ
1: ่าหลังจาก BEM เร่งแก้ระบบเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าพรุ่งนี้ขอให้ฝนไม่ตกในเช้าวันทำงานนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนการเดินทางก็ยังคงกลับไปใช้ได้แล้วล่ะ MRT สายสีน้ำเงินนะคะก็ให้บริการตามปกติ
0: แล้วก็
1: ไม่ต้องมีข้อกังวล
0: ติดตามเรื่องของภาษีสหรัฐเพราะว่านายกจะไปที่สหรัฐด้วยแล้วเห็นบอกว่าก็นายกพูดไว้กับนักข่าวที่นี่ก่อนเลยบอกว่าพร้อมที่จะทวงสัญญากับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะคือถ้าเกิดมีจังหวะคุยเรื่องภาษีสหรัฐเนี่ยก็จะคุยแล้วก็พยายามที่จะขอกดให้ต่ำกว่า 19%นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะ
1: ได
0: ้หรือไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องคอยลุ้นก็คือน้องเนเน
1: ่
0: นะคะอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะได้ลุ้นกันวันที่22
1: น
0: ะที่น้องจะชิงนะแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผลในเวลาในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณวันที่23นะคะช่วงเช้า
1: ๆวันนั้นนี่แบบตาค้างกันเลยล่ะต้องรอดูกันเลยล่ะนะ
0: คือต้องลุ้นน้องเขาจริงๆนะคะ
1: เนี่ยแหละเป็นมือคนไทยเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
0: เอาล่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: จ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
1: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันคลอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุขจีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุขจีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาคือมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุขจีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตร ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บลอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
6: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
7: นางสาวรักษ์ชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลงดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรัฐศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
12: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
13: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
12: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: วท.สระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวท.จันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพ
1: ข้าวแกงจ้า
2: แม่ต้องพูด3กิโลร้อย
3: รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
2: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช่องทางทำกินสารพัดสารพันอาชีพนะคะมาพูดคุยกันสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวหรือว่าจะทำแบบจริงจังก็ได้ไม่ว่ากันนะเพียงแต่นำมาบอกเล่า90ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังนะคะว่ามีอีกหลากหลายงานหลากหลายอาชีพที่เราสามารถที่จะนำมาทำมาสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเราค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะเชื่อว่าทุกอย่างนะคะสามารถที่จะพลิกฟื้นนะคะสามารถที่จะกลับมาทำงานทำเงินให้กับเราได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่องทางทำกินวันนี้พามาในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการปลูกสมุนไพรพูดถึงสมุนไพรนะคะช่วงนี้ก็ฮอตฮิตเนาะในเรื่องของอาหารเป็นยารวมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะซึ่งจะบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าวก่อนหน้านั้นนะคะได้มีการปลูกข้าวนะคะทำนาต่อมาในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงนั้นนะคะหลายๆคนน่าจะย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำในช่วงที่เราประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะตอนนั้นหลายๆคนตามหาสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรนะคะคุณผู้ฟังคะฟ้าทลายโจรก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรยอดฮิตที่ใครๆต่างก็ไปตามหาดิฉันเองนี่ก็ตามหานะพอช่วงที่เป็นโควิดเยอะๆเนี่ยแผงหนึ่งเนี่ย60บาทเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ต้องหาซื้อบางคนบอกว่าเออกินสมุนไพรฟ้าทลายโจรก็ยังดีกว่าไปหายาอย่างอื่นนะคะเพราะว่าบางทีโรงพยาบาลนี่เราก็ไม่อยากจะเข้าเนาะเพราะว่าในช่วงของโควิดระบาดเนี่ยไปไหนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าใครติดเชื้อไม่ติดเชื้อนะคะสามารถแพร่กระจายในอากาศนะคะแล้วก็อยู่ได้นานด้วยเนาะอยู่ในตรงนั้นตรงนี้ลูกปิดประตูหน้าต่างเนี่ยเราไปจับซ้ำนี่ก็มีโอกาสในการจะติดมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากังวลนะคะดังนั้นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลรักษาตัวเองก็คือการใช้สมุนไพรนะคะโดยฟ้าทลายโจรก็ถือเป็นสมุนไพรยอดฮิตที่ใครๆก็ต่างหาซื้อกันมาเพื่อนำมาเป็นยาสมุนไพรไทยกินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหามาหาไปจนทำให้ผู้คนในจังหวัดต่างๆเรียกว่าหลายจังหวัดเลยนะคะก็อาศัยในช่วงนี้ล่ะค่ะก็หันมาปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะก็บอกว่ามีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะในการที่จะปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรส่งกับโรงพยาบาลและหลายคนบอกว่าได้ลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะสมุนไพรนี่แหละค่ะ

0: AI เหมือนที่เฮียหยุ่นคุยอ่ะ
1: เออ
0: นะอาจารย์เออาจารย์เออะไรของเฮียหยุ่นนี่โอ้อะไร BBAA อะไรของเฮียหยุ่นของเขานี่เขาเอาเลยโอ้นี่เขาพูดกันเลยนะถามว่าเออตอนนี้อะไรยังไงไม่ตอบออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
1: เป็นใช่ไหม
0: ตอนนี้ไป AI นี่ของจีนนี่ไปไกลมาก
1: ไปไกลมากไปไกลมาก
0: เออก็ดีนะได้เห็นเขาได้รู้เขาไม่งั้นเราก็นั่งกบดานอยู่ที่บ้านเรานั่นแน
1: ่ถึงบอกประโยชน์คุณวิกรมเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อแฟนๆโลกเปลี่ยนสีมากจะได้เล่าให้เราฟังลึกๆแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างเอาละเรื่องสวิสทำไมคุณวิกรมถึงบอกว่าอยากจะคุยเรื่องคนสวิสรวยที่สุดมันรวยยังไงรวยด้วยเหตุผลอันใดและเราจะทำตามรวยแบบเขาได้ไหม
0: ประเทศไทยเนี่ยโหใหญ่กว่าสวิสต้องไม่รู้ต้องขีดสิบขีดร้อยเท่านะ
1: ฮะ
0: แต่ทำไมไอ้ GDP per head ของคนสวิสเนี่ยทำไมสูงกว่าประเทศไทยตั้งสิบกว่าเท่าเนี่ยตอนนี้สวิสเขาน่าจะต่อหัวนี่ประมาณสักแสนกับแสนหนึ่งอะนะหมื่นเหรียญเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ถึง 8,000 เลย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอ้เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารใช่ไหมเราชาวไร่ชาวนาเอ้าสวิตเขาบอกว่าบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะชื่อเนสเล่
1: เนสเล่ถูกต้อง
0: เป็นของสวิตยอดขายนี่น่าจะประมาณสักแสนล้านเหรียญแล้วมั้ง
1: โอ
0: ้เออแล้วเรานี่ทำนาทั้งประเทศนะเกษตรของเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย
1: เ
0: พิ่งมีประมาณสัก 9% ของ GDP ของเราก็ประมาณสัก 500,000 ยังไม่ถึงแสนล้านเหรียญเลยแล้วเราทำเกษตรตั้ง330ล้านไร่นะโอ้โหนี่ก็ไปตั้งครึ่งค่อนประเทศสวิตเนี่ยประเทศกระติ๊ดนึงแล้วผมก็เลยไปผมถึงเอ๊ะทำไมคนสวิตเขารวยอ๋อมาดูแล้วเพิ่งไปดูไปรู้เขาว่าคนสวิตเนี่ยทำอะไรเขาจริงจังมากคุณสุทธิชัยเขาทำอะไรด้วยตัวเองนี่จะไปหาแม่บ้านจะไปหาคนใช้อะไรในสวิตไม่มีนะเขาคือคนทำตัดสวนซ่อมบ้านเออผมนี่เจอคนสวิตคนหนึ่งซึ่งผมพอดีไปดูรถเขามาเนี่ยโอ้โหนี่เหลือเชื่อเลยรถของเขานี่อายุประมาณสัก70ปีแล้วเออปรากฏว่าเขาทำสะอาดมากทั้งที่นั่งทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรโอ้โหนี่เหลือเชื่อจริง
1: ๆ
0: เออนี่ถามว่าโอ้เขาทำได้ยังไงแล้วผมไปถึงที่ห้องทำงานของเขานะเขาจัดเป็นระเบียบแล้วเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวแล้วเขาก็มีโต๊ะให้มีถ้าเกิดมีแขกมาก็ไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งแต่หัวชนกันหน้าชนกันแล้วเขาทำทุกอย่างพิมพ์เองจัดไฟล์เองทำอะไรเองเช็ดพื้นเองไอ้ของเรานี่โอ้โหถ้าไม่มีคนใช้นี่เราก็แย่ละโอ้ใช่ไห
1: ม
0: แม่เราใช้ชีวิตเป็นอาเซียเคยเดี๋ยวนี้นะหยิบอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนี่ไอ้คนสวิตไม่คนสวิตอีทำทุกอย่างในประเทศของเขาคือคนของเขาก็คือแรงงานคนของเขาก็คือคนที่ดูแลทุกอย่างแล้วประเทศเขาดูสิเห็นว่าเราเห็นรูปที่เราไปเที่ยวสวิสอะไรต่ออะไรหรือต่างประเทศในยุโรปเนี่ยเขาปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าต่างก็ดีหรือที่นั่งก็ดีดอกเต็มไปเลยสี
1: สวยงามมาก
0: เอออันหนึ่งอันที่สองแล้วก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมสวิสเขาเป็นได้อย่างนี้เพราะหนึ่งเนี่ยเขาเป็นกลางแล้วถามว่าเป็นกลางก็เพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยถูกล้อมด้วยภูเขาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นไอ้รถถังเนี่ยนะจากประเทศอื่นเนี่ยจะปีนข้ามสวิสมาเนี่ยปีนไม่ได้นะก็ทำไมล่ะเขาก็เลยไม่ได้

0: เรียกว่าลบกับใครแล้วการที่เขาเป็นกลางเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นศัตรูกับใครการที่เขาไม่มีศัตรูเขาเป็นกลางแล้วคนสวิสก็เป็นคนที่ละเอียดเรื่องเงินทองนี่ทำไมโอ้คนนี่ก็ชอบเอาเงินไปฝากที่สวิสเพราะรู้ว่าประเทศเขาไม่มีปัญหานะแล้วทำให้คนสวิสซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าจริงจังฉะนั้นผมก็เลยไปมานี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าสวิสเขาทำอะไรจริงจังฮะผมว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเขาร่ำรวยขึ้นมาเพราะเขาทำอะไรจริงจังแล้วทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่เคยเห็นคุณชายเห็นนะร้านอาหารไทยในต่างประเทศเอาคนไทยทั้งหมดไป26คน
1: น่ะไม่มียากมากเพราะว่าการเข้าประเทศก็ยากแล้วการที่ใช้ธุรกิจมาอยู่ยั่งยืนก็ยากแล้วก็การที่จะมีเจ้าของที่ทุ่มเทแล้วมีรักความเป็นไทยจริงๆก็ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยไปตั้งร้านอาหารเองต้นเงินทุนก็จะไม่มากแล้วก็จำเป็นต้องประหยัดแล้วก็การจ้างคนก็แม่บ้านสักคนสองคนเป็นคุกอ่ะนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารไทยได้เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยมากสามารถมีจุดเด่นของตัวเอง
0: เนี่ยผมก็เลยวันนี้ก็เลยหอบเอาเรื่องที่ไปเจอส่วนหนึ่งที่กลายเป็นสะท้อนเห็นว่าคนสวิสทำอะไรจริงจังนี่แหละคือเป็นเหตุให้เราเห็นได้ว่าคนสวิสนี่ร่ำรวยแล้ววันนี้สิ่งที่สะท้อนมาตรงมากกว่าอันนั้นอีกก็คือเรื่องของความละเอียด
1: ใช่
0: มีประเทศไหนที่ทำนาฬิกาได้ดีเท่ากับสวิสไหมคุณวิ
1: ชาใช่พูดถึงสวิสต้องพูดถึงนาฬิกานะ
0: ผมเนี่ยพอดีนาฬิกาผมไอซีมาเมื่อคราวที่แล้วที่โชว์ให้คุณสุทธิชัยดูนั่นสวิสนะสวิสเมดนะ
1: ว้าว
0: ซีมานะไม่ใช่ซีมาโลชั่นนะ เป็นซีมาผมวันนี้พอดีไม่ได้เอามาผมใส่นาฬิกานั้นมาเขาที่โชว์ให้คุณทิชัยเห็นไปครั้งนึงนั่นแหละ
1: ใช่ใช่สุดยอดแล้วไปคราวนี้ไปซื้อมาบ่าล่ะไปหามาบ่า
0: ไม่มีแล้ววันนี้พอดีมันสตังมันดอกเบี้ยต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ไงวันนี้นี่ตั้งแต่พูดจริงๆนะเนี่ยอยากจะคุยให้แฟนรายการฟังด้วยว่าผมเนี่ยปีนี้ก็74แล้ว
1: 74เอง
0: ทำมาหากินตั้งแต่อายุประมาณ24เปิดบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะปรากฏว่าถึงยันวันนี้นะส่วนตัวนี่ยังติดหนี้อยู่เลย
1: เอ้ยก็จะเชื่อ
0: จริง
1: ๆก็จะเชื
0: ่อเอ้ยแหมนี่ยายุนเราคุยกันเรื่องจริงๆผมเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งจำจ่ายดอกเบี้ยเยอะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเข็มไว
1: ้
0: ซื้ออะไรเรื่อยๆเปิดๆคุณทิชางี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยคุณทิชาเห็นผมใส่แหวนใส่นาฬิกาอะไรเรือนแพงๆไหมเขาที่แล้วให้เห็นซีมานั่นเรือนละ 8,000 บาทซื้อที่สีลมแล้วไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วก็สวยแล้วก็เขาก็วิ่งได้ดีวิ่งได้ตรงแอะเลยไม่เคยต้องไปปรับเลยสวิตนี่เขาเก่งมากเขาทำอะไรที่มันละเอียดทำอะไรที่มันเป็นของที่มีเทสฉะนั้นผมก็เลยวันนี้โอ้โหประทับใจสวิสมากผมก็มีลูกน้องเป็นสวิสชื่อคาวเดียทำงานกับผมมาตั้ง20กว่าปีแล้วมั้งหรือ10กว่าปีเยอะเลยเขาก็เป็นคนแบบเรียบร้อยเห็นแล้วก็ยิ้มแบบขี้อายไม่เหมือนสาวอเมริกันนะสาวอเมริกันเนี่ยคุณสุวิชัยเห็นมีขี้อายไหมตอนที่คุณสุวิชัยไปอเมริกา
1: ไม่มีอเมริกาสาวอเมริกันก็จะกล้าวแรงเนี่ยอะไรก็ผงผางออกมาแต่สาวสวิสนี่นิ่มกับไทยๆเลยล่ะ
0: เขาหวานด้วยนะไม่ใช่นิ่มอย่างเดียว
1: หวานด้วยล่ะ
0: ผมเห็นคนสวิสเนี่ยยิ้มแล้วเราให้ความรู้สึกว่าดีอ่ะผมยังคิดไปแล้วผมยังอยากจะย้ายไปอยู่สวิสเลยนะเนี่ยเนี่ยอยากจะกลับเป็นหนุ่มอีกสัก30ปีนะ
1: จะไปทำอะไรที่สวิส
0: ผมก็อาจจะไปทำมาหากินตามที่ผมจะทำได้ไปถึงคือวันนี้เนี่ยไปถึงผมก็ไปดูรถไงไปดูรถไปดูลาไปดูอะไรอาจจะทำเรื่องรถลาอะไรต่ออะไรผมไปดูรถมาหลายคันเหมือนกันเออสนุกมากแล้วก็โหผมไปดูรถที่เขาบอกมานะเขาบอกว่าโอ้สวิตเนี่ยไม่ได้โดนระเบิดเออ
1: จงสงคราม
0: เออสงครามเขาไม่ได้โดนระเบิดเลยผมก็เลยโอ้เขาบอกว่าถ้าเนี่ยเขาก็มีรถโบราณโบราณเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเล่นๆสักคันหนึ่งไปดูกันผมก็ไปดูเขาอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรนะ
1: ไปซื้อมาป่ะ
0: นี่นี่หน่อยหน่อยเพราะว่าไปดูแล้วเราก็โอ้โหเกิดอารมณ์นะ
1: เกิดอารมณ
0: ์อารมณ์เนี่ยดูที่เป็นยังไง
1: เอาที่โอ้เรือเก่าคลาสสิกเขานี
0: ่เออเห็นไหม
1: วินเทจนะเนี่ยวินเทจนะโรลส์รอยซ์
0: เห็นไหมอันนี้ดูแล้วเป็นไง
1: ซื้อกลับมาป่ะล่ะ
0: ยังไม่ได้อะไรเราก็ไปดูพอติดหนี้เยอะไงไปงวดนี้ก็ไปเที่ยวไปดูแล้วเห็นไหมคุณทิชัยเห็นไหมว่าโอ้โหเขาดูแลรถโอ้โหสะอาดไหมเนี่ยดูสิล้อขนาดล้อนี่ยังทำซะและคือความเป็นสวิสความเป็นสวิสของเขานี่มันทำให้ผมนี
1: ่
0: รู้สึกเลยบอกเอ๊ะทำไมคนไทยเราไม่เป็นแบบสวิสบ้างว
1: ะผมไปขึ้นดูให้แผนที่ดูว่าเราพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์คนดูจะได้ดูออกว่าประเทศเพื่อนบ้านของสวิตเซอร์แลนด์มีประเทศอะไรใกล้ๆเขาพูดภาษาอะไรก่อนคุณวิกรม
0: มีเยอรมัน
1: เขาไม่ภาษา
0: สวิส
1: มีไหม
0: ภาษาสวิสมีภาษาสวิสแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยไปติดกับชาวบ้านเขาหมดเลยไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ติดชายแดนเยอรมันอีก็พูดเยอรมันไปติดแถวฝรั่งเศสอีก็ไปพูดฝรั่งเศส
1: ใช่มีอิตาลีฝร
0: ั่
1: งเศสเยอรมันใช่ไหมแล้วออสเตรียด้วยใช่ไหมครั้งหนึ่ง
0: ออสเตรียเขาก็พูดภาษาเยอรมันใช่ไห
1: ม
0: ก็ที่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยที่มาคุยเรื่องสวิสเนี่ยจริงๆแล้วก็ประทับใจแล้วเราก็คิดว่าเออเขาเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีที่ผมเนี่ยต้องกลับมาแล้วต้องมาคิดปรับปรุงตัวนะต้องพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้
1: อ
0: ีกผมเคยถามคุณวิชัยว่าเนี่ยอย่างกับไปสวิสเนี่ยโอ้ยความปลอดภัยเขาดีมากเอ้าคุณทิชัยนี่กล้าให้ลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกกลางคืนดึกๆเดินๆมั้ยใช่มั้ยสิงคโปร์คุณทิชัยกังวลมั้ยใช่ป่ะจะกลัว
1: ผมเดินในญี่ปุ่นกับเดินถึงสิงคโปร์เดินกี่โมงกี่ยามก็ได้ใช่มั้ย
0: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราควรจะต้องศึกษา
1: ไอ้ตอนหนุ่มๆผมไปญี่ปุ่นนะเดินกลางโตเกียวตีสองตีสามหน้าตาเฉยเลย
0: โอ้ไปทำอะไรมาดึกๆอย่างนั้นเลย
1: โอ้ยมีเพื่อนฝูงรุ่นตอนนั้นยังใบรุ่นนี่แหมมันต้องกลางถนนไปกินส่งกินซ่าใช่ไหม
0: ไปซ่ากินซ่าเนี่ยไปซ่าก
1: ินซ่าเลยไปซ่าแถวกินซ่าเลย
0: โอ้นี่เอ้าแล้วทำไมชาวบ้านเขาทำได้เป็นได้อย่างนั้นนะ
1: น
0: ะ
1: ก
0: ็ชัยคิดว่าทำไมเราทำไม่ได้ในเมื่อเราก็มีต้นแบบเรามีตัวอย่างใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นไต้หวันหรือแม้กระทั่งวันนี้จีนไอ้เรื่องความปลอดภัยเรื่องความขยันเป็นระเบียบเนี่ยผมมองจีนตอนนี้เป็นระเบียบมากมากมากมากไม่เห็นเด็กแว้นนะไม่เห็นคนไอ้เด็กชอบเอาไอ้สีมาพ่นอะตามกำแพงอะ
1: ไม่มีไอ้ที่จะไปเที่ยวจะฉีดอะไรตามกำแพงเนี่ยนะ
0: เออแล้วชอบไปเอาไอ้อะไรท่อไอเสียมาปรับแล้วไปชอบไปยืนอยู่หน้าปากซอยไปอะไรไปแซวสาวเออน้อง สวยน้องมีแฟนหรือยัง
1: นั่นนั่น
0: เป็นอะไรพวกนี
1: ้วัยรุ่นเขาต้องมีนิดหน่อย
0: ไหมไม่ใช่พวกอย่างพวกอย่างนี้มันไม่ค่อยมีนะอยู่ในเมืองจีนไอ้พวกจิโก้หน้าปากซอยอ่ะผมถามว่าเขาก็คุยบอกว่าเออไอ้ที่เขาไม่มีเนี่ยเพราะเขาปราบอย่างเต็มที่แล้วบอกว่าไอ้พวกที่ปราบแล้วมันหนีมาเนี่ยนะมันก็หนีออกจากประเทศมันแล้วมาอยู่เมืองไทยนี่แหละโ
1: อ
0: ้ผมบอกไอ้ที่เรานี่เป็นที่หลบของพวกจิ๊กโก้เออเอ้าทำไมเราคุณทิชัยดูสิทำไมชาวบ้านก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องอะไรที่นะผมฟังแล้ววันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากไงว่าโอ้มันน่าเสียดายจริงๆ
1: เรามีปมด้อยใช่ไหมเราหรือว่าเราขี้เกียจเราบอกมันยากว่ะมันต้องขยันมากว่ะแล้วมันต้องทำงานหนักว่ะถ้าเป็นอย่างสวิตเซอร์แลนด์มันต้องงานหนักอ่ะพรุ่งนี้เครียดอ่ะเราไม่ต้องการเครียดเราต้องการสบายสบายแล้วมันยากเราไม่อยากทำอ่ะเราอยากทำอะไรที่ง่ายๆอ่ะมีไหม
0: ก็นี่ไงก็เป็นอย่างนี้คิดแบบนี้เป็นอย่างนี้ทำแบบนี้เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นประเทศไทยเราวันนี้ปีนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เฉลี่ยปีนี้คุณทิชัยคิดว่า GDP เราจะโตประมาณเท่าไหร
1: ่ปีนี้เหรอ 2%
0: เนี่ย 2% โอเค 2% ผมวันนี้เจอพวกไอ้มาเลเซียเขาบอกเขาโต 5% กว่าม
1: าเลเซีย 5%
0: เออ 5% กว่าแล้วผมว่าเวียดนามนี่เขากะจะ 10% ใช่ไหม
1: ใช
0: ่น่าจะสัก 9% โอ้แล้วเวียดนามโอ้เวียดนามนี่เขาก็กะเพิ่มไปเรื่อยโอ้โหแล้วถามว่าทำไมเขาทำได้เอ๊ะเราทำไมมันจะไปบอกว่าตัวเลขอันนี้มันไม่ได้สะท้อนอะไรยังไงไม่จริงอ่ะก็เราก็ทำไมดูที่ไอ้เวียดนามเขารายได้ต่อหัวจีนรายได้ต่อหัวโอ้มันโตมากมากแล้วทำไมเราไม่โตก็เพราะนี่ไงที่เราอะไรก็ไม่รู้มีแต่ข้ออ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไอ้เรื่องของคอร์รัปชัน
1: ใช
0: ่นะผมยิ่งเห็นในวัดในวาอารามเนี่ยคอร์รัปชันอย่างนี้ผมเคยไปพูดอยู่ที่วันนั้นพุทธมณฑลเขาชวนให้ผมไปพูดผมก็ไปบอกกับท่านวันนั้นมีพระสัก 2,000 องค์มั้งผมก็แปลกใจนะว่าให้ผมไปพูดให้พระฟังได้ยังไงพระต้องพูดให้คฤหัสถ์ฟังเขาบอกว่าพระพูดให้พระเนี่ยฟังเนี่ยพระไม่ฟัง
1: พระไม่ฟัง
0: เออแล้วผมจะไปพูดให้พระฟังได้ยังไง
1: คฤหัสถ์อย่างวิโรจน์เนี่ยนะเลยไปพูดแล้วว่าใครไปพูดใช่ไหม
0: พูดคราวนี้ไปพูดนั้นผมก็ไปพูดบอกว่าเนี่ยผมบอกว่าพุทธศาสนานะ
1: อ
0: ีก30-50ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่มีเหลือแล้วนะ
1: โอ้โหพึ่งกันเลยเหรอ
0: เออ
1: พึ่งกันเลยเหรอโอ้แล้วก็ไม่ตกใจกันใหญ่พวกพระทั้งหลายแหละ
0: เออเขาเงียบเลย
1: เงียบเลย
0: ทำไมวันนี้คฤหัสถ์มาพูดดูถูกสถาบันของฉันได้ยังไง
1: เออ
0: ผมก็บอกกับเขาว่าทุกคนนะเชื่อไหมที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะถ้าผมจะไปค้นกุฏิของพระทั้งหมดเลยนะในประเทศไทยทีเดียวพร้อมกันเลยเนี่ยโดยที่เจ้าของกุฏิไม่รู้ตัวเนี่ย
1: ไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยนะ
0: ผมถามว่าเราจะเจออะไรในกุฏิของสงฆ์พวกนี้
1: อันตรายไว้อันตรายไว้วิกรมทำนี้อันตรายเกินไป
0: ไม่ใช่อันตรายไอ้นี่ผมพูดมาต้องเป็น10ปีแล้วผมบอกว่าอีก30-50ปีแต่วันนี้สงสัยอาจจะไม่ถึงแล้วมั้งขนาดพระนะคุณดุริชัยขนาดพระเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เอ้าแล้วเราจะไปพึ่งอะไรได้ในประเทศไทยล่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นี่แหละก็เลยเอาเรื่องมาฝาก
1: สนุกสิงคโปร์เป็นสองประเทศเล็กๆที่สร้างเป็นตัวอย่างว่าคุณไม่ต้องใหญ่โตนะคุณก็ประชากรคุณอาจจะสวิตเซอร์แลนด์มี9ล้านสิงคโปร์มี5ล้านเนี่ยนะแต่เขาสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยความขยันขันแข็งและด้วยการมีวินัยใช่ไหมระเบียบวินัยด้วยนะ
0: บอกนี้นะเราเห็นมาเมื่อมันเป็นในแบบอย่างนี้ทั้งประเทศเนี่ยคุณนิชัยคิดว่าใช่ไหม ว่าโอ้ยมันทุกอย่างดีสุดแล้วว่าเขาเป็นต้นแบบว่าเขาทำกันยังไงแล้วทำไมเราไม่ทำก็เพราะว่าเราหลอกตัวเองเราไม่มีความกล้าหาญไม่มีความมุ่งมั่นใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเรามีความกล้าหาญนะเราต้องทำได้อย่างเขาแล้วไม่ต้องเป็นดีกว่าเขาหรอกเราก็ทำได้อย่างเขาก็พอแล้วไหมนะคุณนิชัยนี่แหละก็เป็นเรื่องเอามาฝากกันเฉพาะที่ไปเที่ยวที่สวิสมาน
1: ี่แหละครับคุณวิกรมวันนี้อยู่ที่เมืองจีนแล้วก็ได้กลับมาจากยุโรปจะได้พูดคุยเล่าให้เราฟังว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วประเทศไทยขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนายนฤพลเย็นประเสริฐได้คะแนนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิด
6: นายพิจารณ์ชาววัฒนพงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีเบอร์4ได้แถลงขอบคุณเสียงประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้และยินดีกับนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.เบอร์1ที่มีคะแนนนำและชนะการเลือกตั้งหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 20:33 นาทีนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 68.3 ปรากฏว่านายนฤพลได้คะแนนนำเป็นอันดับ1จำนวน 132,253 คะแนนรองลงมาเป็นนายเดชรัตน์ได้ 94,179 คะแนนและนายธามพักบวรได้ 4,975 คะแนนโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,971 คนและมีหน่วยเลือกตั้ง 1,450 หน่วยด้านนายนฤพลเย็นประเสริฐขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในพื้นที่และจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันพบประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพร้อมติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียน รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่2อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอ2พี่น้องรวมจำนวน9ตำบล39หมู่บ้าน 1,121 ครัวเรือนขณะนี้มีปริมาณน้ำระบายอยู่ที่85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนริม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีและคลองสาขาติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะด้านสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทแจ้งว่าในวันนี้มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำปัจจุบันยังอยู่ในระดับปลอดภัยทั้งนี้จากการคาดการโดยกรมชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่27กันยายน2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100-1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปรุ่งทิพย์อมรธารีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

พราะวันที่แถลงข่าว16ปีคำไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานเจอพี่แอดที่กำลังจะรีบไปแถลงข่าวเรื่องของการรวมศิลปินระดับประการดังนั้นเลยมือกีตาร์นี่ก็สุดยอดศิลปินแต่ละท่านก็สุดยอดแล้วก็เพลงที่กำลังได้ไปที่เปิดที่คิดเขียนขึ้นแล้วก็ในการแถลงข่าวไปเนี่ยก็ลืมถามว่าทำไมมาใช้นายแล้วน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วก็คงจะคิดเอานะคิดเอาเองว่าจะเป็นแบบคำว่าคือนายแน่มากอะไรเงี้ยนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะว่านั่นคือนายแน่มากระดับโลกจริงๆแล้วก็แน่นอนนะครับน้องได้รับการยอมรับลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งที่ได้ลุ้นกันในวันที่อังคารใช่ไหมฮะ22กันมาครับที่จะต้องเข้าสู่รอบชิงแล้วลุ้นกันหลายคนบอกว่าจะใช้เพลงของใครในการโชว์ในครั้งนี้นะฮะก็เดากันไปต่างๆนั้นนะเมทัลลิก้าบ้างอะไรบ้างแต่จะเพลงของใครก็แล้วแต่นะคือต้องสุดยอดจริงๆนะครับจากนักดนตรีข้างถนนที่คุณพ่อนะฮะเป็นแรงขับพลังตั้งแต่การชื่นชอบในบทเพลงล็อกแล้วก็ส่งต่อให้กับสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ที่อยู่ในเกิดขึ้นแล้วก็ความสามารถแล้วก็ฝีไม้ลายมือนะฮะที่เหลือตอนนี้ก็คือสู่เวทีระดับโลกกันไปสวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกับเพลงที่เมื่อวานมีคู่ขอไว้แล้ววันนี้คุณบุญประกอบโอกลินก็ได้จัดการใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดขึ้นในต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ฝนตกกระหน่ำลงมาหลายที่โดยเฉพาะในพื้นที่ในภาคกลางของกรุงเทพมหานครก็ดูแลเรื่องราวของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตรงนี้กันไปนะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนใน FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 คลื่นเตือนภัยภาคกลางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับของทนดนตรี0816346452แล้วก็หลายๆบทเพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ทั้งที่ใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาได้ส่งกันมาให้แล้วก็จะได้เลือกนำมาขึ้นเอามาฝากขึ้นในคืนวันอาทิตย์นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็มีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็ในข้อมูลข่าวสารของงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันวันเช้าอยู่เวรเช้าที่อ่านข่าว7นาฬิกาวันสุดท้ายหลังจากที่อยู่มาตลอดทั้งสัปดาห์ในหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการอำลากับชีวิตราชการและก็การทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวซึ่งก็จะยุบตำแหน่งนี้นั่นไปที่เรียบร้อยแล้วในต่อไปก็จะไม่มีตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวที่ผมได้ทำหน้าที่มา37ปีในการอ่านข่าวทั้งภาคเช้าภาคค่ำภาคต้นชั่วโมงแล้วก็อื่นๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการถ่ายทอดเสียงงานพระราชพิธีแล้วก็งานรัฐพิธีต่างๆก็งานอื่นๆอีกก็คือเรื่องของการจัดรายการทนดนตรีซึ่งก็คิดว่าน่าจะทำหน้าที่ต่อไปสำหรับทนดนตรีในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้อย่างนี้ทางทนดนตรีไลฟ์ที่ปีหน้านะฮะกำลังเดินเรื่องของทางการขออนุมัติโครงการจากทางผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์กันต่อไปว่าจะมีการจัดในปีหน้าอีกหรือไม่ทั้งนี้นะครับเราก็จะได้พบได้เจอกันนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จะนำเป็นเทปบันทึกที่ได้บันทึกเอาไว้มาออกอากาศซึ่งตอนนี้ก็จะออกอากาศในครั้งต่อไปในวันเสาร์หน้าเทปบันทึกการแสดงของนางงาคารวานจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็จะออกอากาศกันเสาร์ละ1ชั่วโมง4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วหลังจากนั้นก็จะได้นำเทปจากที่เราได้บันทึกเอาไว้จากการแสดงสดในเดือนละครั้งที่คุณได้เข้ามาชมทุกๆครั้งในทุกๆเดือนนะฮะก็มาออกอากาศกันไล่กันไปเรื่อยๆส่วนทางทนดนตรีก็คิดว่าในทางวิทยุก็
็จะได้นำเทปของมาริโฮน่ามาออกอากาศในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับอำลาทนดนตรีไลฟ์ก็จะได้ฟังกันก่อนสำหรับมาริโฮน่านะครับกับเพลงที่เลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับความงามที่แตกต่างพี่ป้อมพี่โตครับ

ชาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพอดีทางหลังใหม่นี่กำลังรับสายผู้พิการสายตาที่อยู่ที่เชียงรายที่เขามาทาง0816346452ก็เลยต้องค้างการพูดคุยไว้หน่อยนะครับบอกว่าฟังตั้งแต่ที่พูดถึงเรื่องไปส่งลูกเรื่องที่ไปทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยก็คงจะได้ฟังแบบเหมือนกับร่วมเดินทางกันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าก็มองไม่เห็นใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนของผู้ที่พิการทางสายตาได้อย่างจริงๆเลยสำหรับทางวิทยุเพราะว่าเราก็มีแต่เสียงที่จะทำให้เขารู้สึกได้นะครับเสียงที่ทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเสียงแบบนี้คุณจะเป็นแบบไหนแล้วก็ช่วงที่เราถ่ายทอดตอนไลฟ์นี่นะครับเราฟังอยู่นะฮะแล้วก็เลยโทรมาทาง0816346452ทั้งในไลน์นะครับผมยังไม่ได้ตอบไลน์เลยวันนี้ต้องขอดูในไลน์กันก่อนนะครับหมดแต่ดูยอดเข้ามาดูเยอะนะ 4,000 กว่าเนี่ยที่วันนี้น้องต้อมทิติมาอินกรัมที่อ่านข่าวอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไลฟ์ในช่วงที่อ่านข่าวด้วยก็เลยมียอดเข้ามาชมนี่ทั้ง 4,000 กว่านะนะครับก็แสดงไม่ความสนใจนะฮะคงไม่ได้สนใจผมแล้วนะครับเพราะว่าสนใจในสิ่งที่เรื่องที่เรานำเสนอกันมากกว่าคือว่าเบื้องหลังการอ่านข่าวแล้วก็ในการทำหน้าที่มา37ปีว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างไรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างไรแล้วก็มีปณิธานมีอุดมการณ์อย่างไรแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวความยากลำบากความสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ในการทำงานอย่างไรมากกว่าก็เลยทำให้มียอดเข้ามาชื่อมารับชมกันถึง 4,000 กว่าครับคุณโอ๊ตแม่โจ้บอกฝนกำลังตกครับ BTS ช้างเอราวัณอ๋อฮะก็นั่งรถไฟฟ้าเหมือนลูกสาวผมนะครับที่เขาก็ตอนนี้เรียนปริญญาโทเนี่ยก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปที่จุฬาแล้วก็จากจุฬาก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปสอนหนังสือต่อที่ตรงปิ่นเกล้าพอดึกๆบางทีก็นอนค้างที่สตูดิโอนั่นเลยแล้วตอนเช้าหรือตอนสายก็ผมก็จะไปรับบ้างว่าเขาอาจจะกลับทางแก๊ปบ้างครับถ้าเราทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเราเกษียณแล้วก็คงจะมีเวลาในการที่จะได้ไปรับลูกส่งลูกเพิ่มเติมขึ้นก็อย่างนี้ครับเพราะชีวิตที่อยู่ในภาคเมืองขึ้นรถลงเรือกันนะฮะยังดีไม่ต้องไปลงเรือก็ขึ้นรถลงรถนั่งแก๊ปต่อมอไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะก็สังคมชีวิตชาวเมืองก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนถ้าอยู่ในชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีเวลานะฮะไปไหนกันไหนก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของนะฮะเรื่องของการจราจรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณลิ้มทงอะไรมาเนี่ยคำแปลไทยอยู่ติดตามพี่มานานมากแต่น้อยกว่าเจ้าเล็กบางปูค่ะนั่นต้องยอมให้นางคุณเลขาอ๋อครับใช่เล็กบางปูนี่ป่ามาตั้งแต่สมัยจัดรายการอยู่ทาง AM เลยนะครับ AM เนี่ย819นะฮะก็ทำกิจกรรมก็ไปด้วยกันนะครับเคยไปที่เขาจักรันที่ทางอะไรนะเขาเรียกอะไรดูสิท่านเด็กปาจีนหรืออรัญญประเทศมั้งครับนะฮะเขาจะกันเคยไปทำห้องสมุดอยู่ที่นั่นด้วยนะครับองเลขาบอกต่อไปนี้ไปเดินทางไปบนถนนเส้นดนตรีที่สุขสันต์นะคะพี่คือข้าราชการที่ดีมากๆค่ะเสียสละเพื่อมวลชนเสมอมามีคำแนะนำที่ดีแก่เหล่าสมาชิกและความภูมิใจให้สมาชิกตลอดตีอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากนะครับตีบ้านสวนอวยพรคล้ายวันเกิดย้อนหลังเรายังเป็นนักเดินทางนะครับคุณออสจุดสำเร็จเกิดคุณมากนะครับก็มีภาพนักงานนี่ใครของร้อยเอเจอ๋อเจอร้านเดอเพจของร้านอาหารเผื่อใครอยากจะไปเจอนักงานได้ครับวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะวันนี้เหรอที่ไหนครับวันนี้นาเขาเล่นที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนร้านอะไรไม่เ
ไม่เป็นไรอย่าไปดูไปหมดโปรโมทร้านเขานะครับขอบคุณมากครับวันนี้คนรักเพื่อชีวิตป้าไหมคลอง8อ๋อนี่ของเมื่อวานนะฮะครับป้าไหมคลอง8อยู่ในไลน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ทาง0816346452ก็ป้าก็จะโทรมาอยู่เสมอๆครับในกูเกิลฟอร์มนี้เพลงที่ขอมาก็คล้ายๆเพลงของเมื่อวานนะฮะมีเหให้ชายแดนคุณกัลยาอัฏฐาสินหมอผีคลองเมืองบุญสลักโกดำเจ้าคุณและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับแล้วก็มีขอจากเมื่อวานด้วยนะฮะคนเผาถ่านเลยมาริโฮน่าไม่เคยได้เปิดเพลงนี้เลยไม่รู้ยังจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปเช็คฟังก่อนแล้วกันนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทางจังหวัดแพร่นะฮะ0816346452กับเพลงของ

หน้าก็มกรารู้สึกขณะนี้จำไม่ได้นะมีงานอะไรอยู่แต่มีแน่นอนนะฮะแล้วก็กุมภามีนาครับส่วน50ปีแฮมเมอร์นี่จัดเดือนพฤษภา22นะครับเสาร์22พฤษภา50ปีแฮมเมอร์นะฮะทุบให้โลกจำนี่ค้อนทุบให้โลกจำโอ้เจ๋งอะไอเดียดีค้อนนะครับเจ้าขุนค้อนทุบให้โลกจำเลยนะครับตำนานขุนค้อนแห่งวงการเพื่อชีวิตนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดใช้คำนี้ดีนะเสาร์22พฤษภาคมนะครับสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์สยามพารากอนครั้งเดียวในรอบ50ปีนะครับเพียงพันที่นั่งเท่านั้นก็จะเปิดจองวันที่5ตุลาคมนะฮะเวลา10นาฬิกาบัตร1,500 1,800 2,000 และ2,500 บาทนะฮะทาง Event Pass นะครับ50ปีนี้มาทุบไปด้วยกันทุบอธรรมให้โลกจำด้วยเสียงเพลงนะครับเจ้าขุนค้อนโอ้สี่พี่น้องแฮมเมอร์แขกรับเชิญนี่ถือค้อนอย่างในหนังเรื่องทอเลยนะฮะพี่แอดคาราบาวนะครับเพื่อนรักของพี่ดิมอนุชาประธานนะครับก็จะเราไปนะไปทุบให้โลกจำกันในวันที่22พฤษภาคมปีหน้ากับแฮมเมอร์ชาวประมงครับที่คุณขอมา

ในไลน์ของทนดนตรีก็มีสอบถามเข้ามาว่าตุลางานหน้าหมูที่ไหนครับคุณโอ๊ตแม่โจ้ก็ที่เดียวกันกับที่แฮมเมอร์จะจัดนี่นะครับที่สยามพาราไลสยามพารากอนด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงไปสถานที่ผิดยุ่งเลยครับมันตัวเล็กด้วยนะครับก็น่าจะใช่ใช่ไหมพูดคนพูดเพลงมันพูดไม่เข้าหูเขาทำโปสเตอร์เป็นสีน้ำตาลนะฮะอ่านยากนะครับเห็นนะครับน่าจะที่เดียวกันนะฮะถ้าเปิดจองบัตรไปแล้วด้วยตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะฮะเหมือนกันอีเวนต์พาสเหมือนกันบัตรทางน้ำหมูนี่บัตรจะมีราคาเท่าไหร่ตัวเล็กเท่ากันนะฮะ 2,500 2,000 นะครับ 1,800 เนอะ 1,500ด้วยนะฮะไม่มีพันสามด้วยนะครับพันที่นั่งเท่ากันนะฮะพันที่นั่งเหมือนกันใช่ครับสยามพาราไลที่เดียวกันนะฮะแต่ผมยังไม่เคยไปที่นี่ต้องไปดูซะหน่อยส่วนมโหฬารเดลิเจนนี่ที่กาญจนบุรีนะครับที่สุที่ไซโยกกาญจนบุรีสวนไซโยกแลนด์นะครับ14พฤศจิกายนก็โหรวมเพื่อชีวิตระดับตำนานอีกแล้วนะครับแล้วก็มีวงน้องใหม่ๆด้วยนะครับขวัญใจวัยวิทย์แล้วก็มีวงอะไรนะด็อกเตอร์เลยด็อกเตอร์บอมเบอร์มีฮิวโก้ด้วยนะฮะครับก็ไปติดต่อได้ผมเลยส่งเข้าไปในไลน์แล้วกันนะครับจะได้ดูข้อมูลกันด้วยแล้วก็แคมไฟมารีหัวหน้าก็16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าตำแผ่นดินนี้มีตำนานก็ในวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วงานติดต่อกันเลยหลายคนบอกแล้วหลังจากเกษียณแล้วจะได้อ่านข่าวไหมมันก็ต้องไม่ได้อ่านแล้วล่ะครับเพราะว่างานในหน้าที่ก็จะต้องหมดไปครับแล้วก็งานที่ต้องไปบรรยายถ่ายทอดเสียงก็จะต้องหมดไปเพราะว่าเป็นงานในหน้าที่แต่ในงานทางด้านทนดนตรีเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าทางสถานีเขาให้จัดต่อก็จะทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่านำ อุปกรณ์มาตั้งหรือตั้งไว้ในการทำรายการเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำไปเมื่อคู่นี้ที่เปิดเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์เนี่ยก็ได้ฟังแล้วจากโคราชนะฮะเขาบอกว่าอายุ73แล้วเรียกพี่ได้เลยครับก็ยินดีเรียกพี่แล้วก็บอกว่าฟังมาตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะครับทั้งเรื่องการอ่านข่าวการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีต่างๆเพราะว่าก็ติดตามมาตลอดนะฮะเพราะว่าเนื่องจากทำไมเปิดเพลงได้ตรงกับความรู้สึกที่อยากจะฟังนะฮะก็เลยติดตามฟังมาตลอดสำหรับรายการทนดนตรีแล้วขอบคุณมากนะครับทนลงกรธรรมชาติเข้ามาในไลน์แล้วนะครับแล้วก็ เรื่องที่ถามมาว่าพี่โยน่าจะไลฟ์สดตอนจัดรายการทนดนตรีด้วยนะครับเพื่อคนรักเพื่อชีวิตเรากำลังคิดอยู่ว่าจะให้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องเขยเขาติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วกับรอคุณเมฆขันแก้วนี่แหละครับที่จะมาดำเนินการเรื่องระบบต่างๆนะครับหมดจะไปตกปลาอยู่นะฮะฝนฟ้าตกนี่มันจะตกปลาเดี๋ยวก็ถลายหล่นล่วงไปข้างบ่อเนี่ยไม่มีใครเจอแต่เดือดร้อนอีกนะครับก็ติดได้ครับติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะไลฟ์สดด้วยแต่ก็จะเห็นผมมากับอาการแปลกบ้างอะไรนะครับก็ได้ฮะจะตั้งอยู่แต่ว่าจะไลฟ์นั่งเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็เห็นบรรยากาศที่บ้านตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเห็นผมนั่งกินในนู่นกินนี่ได้ด้วยใช่ไหมฮะจัดรายการที่นั่งเอาของกบเคี้ยวอะไรมานั่งกินด้วยนะครับหรือเครื่องดื่มบางอย่างนะฮะที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงของการเปิดเพลงนะครับคุณหนึ่งส่งมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะได้มองให้ชัดๆหน่อยนะฮะครับเพลงที่คุณขอมาจากเชียงรายครับเป็นผู้ที่พิการทางสายตาขอเพลงโยโกฮาม่าแล้วก็จากอำนาจเจริญขอตุกตามาปิดท้ายในชั่วโมงแรกของ
ทนหนุนตรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพและมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะไม่ทิ้งใครไว้นอกระบบการศึกษานอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างแอปพลิเคชัน EduPath เป็นซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงทุกระบบในต้นปี2570โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะและออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองและต้นกล้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้ยังได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐเตือนความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนว่าการประทะกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งพร้อมระบุว่าพลเมืองอเมริกันควรทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐเมริแลนด์ก่อนกำหนดและเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางทำเนียบขาวน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

ูผายังท้าคนที่ลงเจี๊ยบสุพรรณบุรีขอมาทางกูเกิลฟอร์มที่แอดมินได้นะฮะส่งเอาไว้สำหรับการขอเพลงท่านละ2เพลงในแต่ละสัปดาห์นะฮะก็เป็นแบบฟอร์มที่ทีมงานทนดนตรีได้จัดทำไปให้เพื่อสะดวกในการขอเพลงแล้วก็ผมจะได้เช็คดูว่าได้มีขอกันมาสักกี่เพลงนะกี่ท่านด้วยนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์กับผมพินโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดเข้าคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์ไสยวงศ์คุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังคันจันนันประสานวงสว่างสมเกียรติแท้มณีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเหนือในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคุณบุญประกอบโอกรินและคุณทุนชัยคำรอดเข้าคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่ทั้งคุณคอทั้งใน Google Form แล้วก็ทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยก็ส่งเข้ามานะฮะแล้วก็ขอบคุณเข้ามาไทยไลน์กันแล้วมีคำถามบอกเราจะฟังข่าวที่ไหนก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยได้ท่านอื่นๆน้องๆรุ่นใหม่ๆเขาก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปผมก็จะต้องหยุดการทำหน้าที่ไปสำหรับในระบบราชการที่เราได้กำหนดไว้ว่า60แล้วก็จะต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ในส่วนของรายการในวันเสาร์อาทิตย์เราคิดว่าน่าจะยังทำงานกันอยู่ต่อไปลุงเจี๊ยบสุพรรณบุรีบอกขอบคุณครับผู้พายังทาคนก็จะถึงสุขภาพของศิลปินทุกๆท่านแล้วนะครับเดินเหินกันไม่ค่อยสะดวกนั่งรถก็ต้องลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องแบกต้องหามกันไปหลายคนบอกแบบพวกแซะพวกนี้ก็ชอบบอกว่ามันไม่นอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ให้ลูกหลานดูแลแล้วการไปแสดงดนตรีนี่มันที่มันไม่ได้ไปเพื่อในปัจจุบันนี้ในการหล่อเลี้ยงชีพแล้วนะครับเป็นการไปเพื่อรับใช้มวลชนและให้รู้ว่าศิลปินที่ยังทำงานอยู่ยังร้องเพลงได้ยังรับใช้มวลชนได้แล้วก็อยากไปพบปะเจอแฟนๆทั้งหลายนะฮะนี่คือจิตวิญญาณของศิลปินมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คงจะเป็นเรื่องสิ่งที่ทำได้ไม่อยากเป็นภาระอะไรกับใครแล้วการเดินทางมันก็จะทำให้ได้มีการเปิดโลกเปิดในสิ่งที่มองหูตาที่เคยได้พบได้เจอกับสถานที่ที่เคยไปหรือสถานที่ใหม่ๆก็จะได้พบเป็นบรรยากาศนะถามว่าลำบากไหมก็อาจจะลำบากบ้างยกตัวอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การดูแลแต่ถ้าถามของคนเพื่อชีวิตเขาดูแลกันได้นะฮะแฟนคลับของคนเพื่อชีวิตหรือลูกทุ่งนะฮะที่น้องต้นข้าวเนี่ยแฟนคลับเขาน่ารักเขาดูแลกันได้นะครับนั้นเสียเป็นเพื่อชีวิตที่เคยได้ทำงานให้กับนะฮะผู้ฟังผู้ชมมาเนิ่นนานเนี่ยผู้ชมผู้ฟังก็ดูแลกันได้แล้วก็มีความรักและความปรารถนากันอยู่เสมอไม่ต้องไปกังวลแซะกันเรื่องเกาะกระแสแก่แล้วเกาะกระแสเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปเครียดกับไอ้พวกเสียงนกเสียงกาเหล่านี้เพราะว่ามันเกินกว่าที่เป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งเกาะกระแสอะไรแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ในความถ่ายทอดในเรื่องของสิ่งที่เขาทำออกมาแล้วนะฮะหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะก็ทำหน้าที่กันไปทุกคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในบทเพลงที่คุณขอมาในคอนฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับมาสักครู่นี้ลุงเจี๊ยบสุพรรณตอนนี้เป็นส่วนของเดี๋ยวนะครับต้องดูกดไปกดมาโทรศัพท์นี่ตอนนี้เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาก็ต้องจับไอ้เจ้าเนี่ยนะฮะก็คือไอ้เจ้าโทรศัพท์เมื่อไหร่เราจะเลิกจับมันทันทีหรือมาก็ต้องมานั่งกดดูว่ามีข้อความอะไรจะมาถึงกันบ้างเหตุให้ชายแดนนะครับคุณกัลยาอัฏฐาสินเข้ามาแล้วก็เพลงพินนะฮะที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นะครับ

พ็ญที่ป้าใหม่คลอง8ขอมาก็มอบให้แล้วนะครับ3เพลงติดต่อกันเนื่องจากว่าอีก2เพลงต่อไปนี้พิมพ์ชื่อเพลงอย่างเดียวก็ใช้เวลาเกือบจะครบเพลงที่เปิดไปทั้ง3เพลงเลยครับเพลงที่คุณเจ้าคุณขอมานะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครของเขียนไข่และวานิชแล้วก็พอเลยจะเปิดอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงของดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะได้นำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะออกอากาศในช่วงเสาร์ต่อไปนะฮะก็กำลังจะบันทึกนะครับบันทึกพิธีกรนะฮะเพราะต้องมีพิธีกรเข้ารายการเพราะว่าท่านรองชวริตท่านชวัตบุญชวริตเนี่ยนะครับท่านรองบิ๊กที่จากไปเนี่ยได้ให้คำแนะนำแล้วน่าจะเป็นรูปแบบที่จะมีการพูดถึงบทเพลงบ้างหรือว่าการเข้ารายการที่จะเป็นรูปแบบรายการแบบท่อนดนตรีบ้างทางทีวีก็เลยเกิดกำเนิดขึ้นมากับออนทีวีซึ่งนำเทปท่อนดนตรีหลายทุกๆครั้งที่เราได้แสดงให้คนได้ชมกันเดือนละครั้งเมื่อ3ปีที่ผ่านมานั้นมาตัดต่ออากาศกันโดยทีมผลิตรายการของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็อย่าลืมติดตามกันได้เพลงต่างๆที่คุณขอมาในคลิปวันนี้ก็ทยอยๆมันจะแบบเย็นๆซึ้งๆเหมาะกับบรรยากาศที่จะได้พักผ่อนนอนหลับจริงๆเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นี่ก็ไม่ได้เหมาะที่จะออกมาเดินเพ่นพ่านมันเฉอะแฉะแล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้คนที่ขับรถขับราอยู่ในขณะนี้ก็ดูเส้นทางให้ดีๆเพราะว่าไฟบางทีเขาก็ปิดๆเปิดๆแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เปิดปิดไปหมดเพราะตอนนี้เขาลดค่าไฟของทางสาธารณะไม่ไปบวกเพิ่มกับผู้ใช้ไฟบ้านแล้วก็เลยปิดๆดึบๆดึกๆมืดๆมองไม่ค่อยเห็นทางกันนะฮะเพราะยังไงก็เปิดบ้างก็ได้นะครับผมไม่ได้เสียเงินให้ก็ปิดทำไมถึงมืดตื่อนะครับแล้วก็ค่าไฟอะไรก็ลดลงเยอะๆด้วยนะฮะชาวบ้านก็ลำแย่กันนะฮะก็ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นน้ำมันค่าไฟลดให้ชาวบ้านก็เยอะๆบ้างนะครับเป็นไปได้แค่ไหนก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็ลำบากกันอยู่ในทุกๆเดือนกว่าจะหากันได้กันมาหล่อเลี้ยงปากท้องชีวิตครอบครัวกันแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับและใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวชื่อเพลงอย่างกันงานเขียนวรรณกรรมดวงดาวเดียวดายครับ

ชื่อเพลงก็จำไม่ได้แน่แล้วก็ไม่ได้ติดตามกันบ่อยๆว่าใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวจากดวงดาวเดียวได้ก็ให้ไว้สำหรับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากระดำลงมาหลายๆวันติดๆกันยุ่งเยอะนะฮะในขนาดในบ้านยังคุณเพิ่งเข้ามาได้ยังไงก็เป็นเรื่องที่แบบอยู่กับมันไปได้ตลอดสำหรับเวลาที่ออกไปเก็บกวาดบ้านในช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะต้องรีบนะฮะยิ่งตอนช่วงที่ฝนตกเนี่ยแน่นอนว่ายุ่งมันเยอะนะฮะเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วพวกหญ้านี่ยังไม่ได้ตัดถึงก็ยาวเร็วเหลือเกินนะครับเพลงต่างๆที่ติดได้ค้างๆไว้ดูที่ขอมานะครับกำลังจะดูว่าเอ๊ะผมเปิดเพลงที่เคยขอไว้เพลงนี้แล้วหรือยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเปิดให้ก็แล้วกันแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่โทรมาทาง0816346452ที่ถามถึงเพลงของเนเน่นะครับเพลงของพี่แอดนี่นะครับที่พูดถึงเนเน่เนี่ยเปิดไปได้ยังเมื่อวันที่โทรมาผมเปิดไปแล้วตั้งต้นชั่วโมงนะครับเนเน่หน่ายแนกมากเนี่ยเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงละเดี๋ยวจะให้ฟังที่เนเน่เล่นกีตาร์แบบฝีมืออีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวคอยช่วงชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับก็มีเพลงเดี๋ยวนะฮะคืนสู่ไร่คืนสู่รักนี่รู้สึกจะน่าจะยังมีอยู่เดี๋ยวจะดูก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเพลงนี้ที่เคยขอไว้เนี่ยเปิดไปหรือยังครับคุณประกอบว่าเปลี่ยนพอดีผมไปเช็คในไลน์เขาใส่ไว้ให้แล้วนี่นะครับก็จะมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ก็แล้วกันนะครับสำหรับงานของพิทักษ์เสริมราชแต่งเลยครับ

ธันวาคมปลายปีนี้ก็ไปพบกันได้นะครับคืนสู่ได้คืนสู่รักกับ16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแผ่นดินนี้มีตำนานก็ทุกครั้งพวกเราก็ได้สร้างตำนานกันไว้เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่หลังใหม่ได้คุยกันกับเพื่อนร่วมรุ่นที่จะเกษียณอายุราชการด้วยกันก็คือคุณคงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์อันนี้ที่ไหนสิงห์บุรีใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันกับทนดนตรีมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของด้านของด้านเทคนิคแล้วบอกว่าเกษียณแล้วเราจะได้ทำอะไรร่วมกันอีกก็มีสิ่งที่แน่นอนนะครับเราจะต้องทำด้วยกันอีกหลายต่อหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับในยุคที่ AI กำลังจะมาเราจะเดินทางกันไปอย่างไรที่ AI ไม่มีเหมือนที่พวกเรามีนั่นคือความรักปิดท้ายด้วยเดียงสานะครับของปู่พงศ์สิทธิ์ที่เคยติดค้างไว้เดี๋ยวกลับมาด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันต่อในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัล
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้นทั้งการหลอกลวงเรื่องทุนการศึกษาและการเช่าหอพักกระทรวงดีอีจึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งต่อข้อมูลเตือนภัยเชิงลึกโดยร่วมมือกับกรมการปกครองผ่านกลไกการประชุมระดับอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อกระจายข้อมูลและสื่อเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ไปยัง 77,000 หมู่บ้านทั่วประเทศทุกเดือนรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการสร้างการตระหนักรู้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางนี้ยังได้ติดตามมาตรการเก็บข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินการขับเคลื่อนศูนย์ปรับตามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนดหลักเกณฑ์ประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าซึ่งเป็นวาระสำคัญในการปรับตามกระบวนการใช้บริษัทนอมินีเป็นเครื่องมือบังหน้าในการทำธุรกรรมและอำพรางการเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายสแกมโดยเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมแผนรับมือ24ชั่วโมง
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝ่ายดูสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าแล้ว 2-3 วันพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองสำนักงานปภ.จังหวัดสตูลโครงการชลประทานสตูลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะโครงการชลประทานสตูลให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งขุดขยายท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครั้งที่22พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
8: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าผลติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่22ระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากจุดตรวจวัด22จุดภาพรวมยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายส่วนแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยแม่น้ำกกพบสารหนูเกินมาตรฐาน6จุดส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกจุดตรวจวัดโดยแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดแม่น้ำโขงพบสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำน้ำสาขาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงเช่นแม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวยังคงมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะหนักเกินมาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุข

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

คือไม้ลายมือของลูกสาวแห่งชาติการโซโล่กีตาร์ที่จะต้องเกิดขึ้นในเวทีอเมริกันก็อตแทเลนต์ในรอบชิงจะได้รับชัยชนะแค่ไหนไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือชนะใจคนทั้งประเทศของเราแล้วก็ทั้งโลกด้วยกับเนเน่นี่คือวายไม้กีตาร์เจนทรีวีฟนะครับที่คุณฟังบอกอยากฟังงานของเนเน่บ้างนะฮะก็มาตอนช่วงต้นรายการก็เมื่อช่วงชั่วโมงแรกได้นำเสนองานเพลงของพี่แอดไปแล้วนะครับที่เขียนถึงเนเน่นายแน่มากนะฮะก็มาถึงงานที่เป็นงานที่อยู่ในงานที่เนเน่ได้ไปแสดงบ้างหรือว่าเล่นดนตรีเปิดหมวกบ้างหรือว่ากับวงโอโซนบ้างก็นำหรือว่าที่เราทำเป็นคลิปของตัวเองบ้างนะครับแต่ทางการในช่วงสุดท้ายนะครับของทุนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงสักครู่คุณแซมคงศักดิ์บอกตอนนี้ไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วแม่ไม่รู้ยังไงจะได้ขึ้นไปจากการเดินทางไปที่อุ้มผางครับกำลังมีโครงการที่จะต้องเดินทางไปที่อุ้มผางกับบ้านครูสันนะฮะลูกสาวครูสันได้เชิญไว้จะคงนั้นจะเป็นช่วงธันวาแต่ว่าก่อนนี้ในอันนี้ต้องเดินทางไปคุยกันก่อนไม่รู้จะได้ขอเปลี่ยนเวลามาไปกันซะเลยในช่วงเวลาที่เราเป็นแบบมีเพื่อนเป็นประชาสัมพันธ์นี่ นะฮะจะไปทำอะไรแปลกๆมันๆกันที่นั่นบ้างนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีนะครับจากงานของ Butterfly นะครับแต่ว่าในภาพยนตร์นั้นเป็นทางคุณนุ่ยอัมพลลำพูนร้องไว้นะฮะเพลงประกอบหนังเรื่องไว้ระเริงดนตรีในดวงใจและห้องของฉันนะที่คุณผู้ฟังขอเพลงของอัศนีวสันต์มาโดยเลือกงานเพลงที่เป็นอัลบั้มของพี่โต๊ะวสันต์กับอีซึ่งห้องของฉันนะครับ

ี้ต้องเพิ่มเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเข้าไปอีกด้วยก็จะช่วยทำให้มลพิษมลภาวะนั้นลดลงได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ที่ผ่านมานะฮะใช้พลังงานกันแล้วก็เรื่องของไอเสียรถจนต่างๆนะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เรื่องของอากาศนะครับมันเป็นพิษแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปก็เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีของพี่ยศรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดนะครับในไลน์ก็เงียบ0816346452ก็เงียบอากาศดีใส่นอนหลับหมดก็ดีนะครับก็ฟังอย่างเดียวก็เพลิดเพลินกันไปเพราะว่าในไลน์ตัวนี้ก็ดูได้เลยว่าพอใจแล้วสำหรับเพลงที่เปิดให้เชียงใหม่ฝนปล่อยๆหมอกลอยกระทบต้นไม้งามขนาดครับอายคุณเจ้าคุณบนดอยอากาศเย็นสบายครับนั่นแหละก็โชคดีมีความสุขกับอากาศที่ดีมีออกซิเจนหายใจไม่เป็นมลพิษนะฮะแต่ถ้ามีเรื่องหมอกควันข้ามแดนก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของอากาศที่มีมลพิษแล้วก็หายใจไม่เอาหายใจไม่เข้านะครับแล้วอีกหลายเพลงที่ยังค่อยๆทยอยมอบให้นะฮะยังบลับครับอ้ายอ๋อยังบลับครับอ้ายครับเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่ที่เดี๋ยวจะเกษียณแล้วก็เดินทางพูดถึงรถกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าหลังเกษียณเนี่ยเราไม่ได้ใช้รถเลยคือต้องใช้นะยังขับรถแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้แบบเดินทางแบบตะบี้ตะบันทุกวันตื่นตีสามตีสี่ครึ่งออกจากบ้านครับก็จะกลับมาก็สี่ห้าทุ่มเมื่อสักก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้กลับเพราะว่าต้องค้างสถานีบ้างนั่นคือการทำงานเพราะว่าเกือบ24ชั่วโมงก็ต้องอยู่กับสถานีมาตลอดใน30กว่าปีนี่นะครับตอนนี้พอเดี๋ยวพอช่วงนี้ก็คือลาพักผ่อนบ้างหรือว่ากลับได้เร็วบ้างนะครับก็คือกลับมา2ทุ่มเพราะว่าสภาพเรื่องก็คือถ้ารถติดนะฮะก็หลายชั่วโมงอยู่จากวิภาวดีมาถึงบ้านเพราะว่าต้องกลับมาดูเจ้า4ขาของผม4ตัวแต่ก่อนไม่มีเขาตอนนี้พอมีเขาเนี่ยต้องรีบกลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เช็ดฉี่หาข้าวว่าเขากินแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเขารอเราอยู่เนี่ยก็จะหิวไปขนมอะไรต่างๆแล้วก็กลับมานี่เราเหมือนศูนย์รวมเลยของเขาเลยนะครับทั้งเห่าเรียกทั้งดีใจทั้งวิ่งมารอรับเสียงรถเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าถ้ารถกำลังจะเข้ามาในหน้าบ้านเนี่ยไม่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขาสามารถที่จะรู้เลยร้องเห่านะครับว่ากลับมาแล้วหลังที่เขารอเรานั่นก็ทำให้เราต้องรีบกลับมาบ้านนะครับเพื่อจะได้มาหาเจ้าสี่ขาสี่ตัวนี้นะครับกลับเดินทางกันกับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะ50ปีเจ้าขุนคอนที่จะไปทุบกันในวันที่5ไม่ใช่วันที่22พฤษภาคมนั่นนะครับปีหน้านะครับแต่ว่าเขาจะเตรียมเปิดจองบัตรกันเร็วๆนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงครับ

สียงกระดิ่งจักรยานทิ้งท้ายอีกด้วยเพลงของอาจารย์ยงยุทธด้ำขวานนะครับจักรยานเราเพลงนี้เวลามีเครื่องประกอบของเครื่องดนตรีเนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงนี้เขาสื่อความหมายอย่างเรื่องของเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องของที่สื่อเกี่ยวกับการเดินทางอะไรนะครับเขาก็จะเอาสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกันมาประกอบกันอย่างเช่นเครื่องดนตรีบางอย่างที่เราเคยใช้กันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะที่เครื่องเป่าเมลิกาเนี่ยเอามาเป่านะครับแล้วก็เสียงกระดิ่งจักรยานไปบ้านแม่ยายของคุณเมฆก็เขาเตรียมอาหารญาติเขาเป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงเด็กโรงเรียนเพราะว่าคุณครูมารวมตัวกันมาร่วมกันจ้างนะครับให้คุณพี่ที่เป็นญาติของพ่อตาแม่ยายของคุณเมฆขันแก้วที่เราไปที่อุบลอยู่ที่ตะการพืชผลกลางคืนที่เสร็จงานสวดพระพิธรรมท่านรองบิ๊กแล้วผมก็ไปพักที่นั่นก็เตรียมกับข้าวลาบปลาปลานึ่งปลาย่างสองสารพัดก็ต้มข่าต้มไก่อะไรมาให้ลาบนะครับก็ได้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วถามบอกว่าทำไมซื้อมาเยอะเขาบอกว่าเขาออกไปจ่ายตลาดถึงเขาทำครัวทุกวันเพราะว่าต้องเลี้ยงเด็กเลี้ยง

เด็กที่ไหนครับก็เลี้ยงเด็กที่โรงเรียนนะว่าครูมาช่วยกันคือครูมาจ้างให้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเด็กๆก็บอกว่าแล้วทำยังไงบ้างเยอะไหมครับเพราะว่าซื้อของตลาดไว้เยอะเพราะว่าต้องให้เด็กเพียงพอกับการรับประทานในหนึ่งมื้อถามว่างบได้งบละ22บาทต้องทำให้ครบ5หมู่ทำให้ครบตามจำนวนด้วยก็ขอให้เด็กๆได้กินให้อิ่มแต่งบประมาณมันไม่สามารถที่จะซื้อของมาให้เด็กได้กินอิ่มได้ที่เหลือก็ช่วยกันให้ครอบครัวก็แบ่งปันหาอะไรเพิ่มเติมที่จะให้เด็กได้กินให้อิ่มจากงบประมาณที่ให้มาแค่หัวละ20กว่าบาทให้ครบทุกอย่างในหนึ่งมือนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นว่าบ้านเมืองเรามันมีแต่เรื่องงบประมาณไม่พอการที่จะทำให้เด็กๆของเราได้มีอาหารกินอิ่มท้องกันไปเพลงเรือจากพี่บ๊อบฤทธิพรครับ

าเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ลายก็บอกโยกหัวเบาๆดีกีตาร์ชิวๆครับอ้ายยังไม่หลับไม่นอนนั่นกันนะครับมีเพลงที่ขอมาทาง0816346452เธอปัญจัยป้าต่อยแล้วก็สนอนกลับบ้านเอ้เวลาน่าจะไม่พอสละพอดีผมเตรียมเพลงดอกไม้ในที่หลับตาได้ครับงั้นลองดูว่าในเวลาที่เหลือนะครับก็เป็นช่วงที่ลำลากันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดก็คุ้มเสียนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณสปททุกประเทศที่ติดตามทนดนตรีกันนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไข

ในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: เอพิโซดนี้ท่านผู้ฟังสำหรับคนที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายแบบว่ามีเจตนาเลยหรือคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าที่จะเป็นอยู่ล่ะจบชีวิตเลยดีกว่าหรือคนที่หมดหวังหมดกำลังใจปัญหาทุกอย่างมันรุมเร้ามากๆจมปลักอยู่ในความคิดวนลูปแบบเดิมๆโทษตัวเองบ้างอะไรบ้างจนคิดว่าการจากโลกนี้ไปจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีโอเคเข้าใจรับฟังแล้วไงคิดหาวิธีสิจะตายยังไงเอาละฟังเอพิโซดนี้กันซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนำสิ่งที่เป็นปัญหาความท้าทายเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกฝั่งมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์แจกแจงเปิดประเด็นขุดคุยคำตอบที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในตัวปัญหานี่แหละปรับสมดุลชีวิตด้วยสัจจะความจริงเพื่อให้เห็นเส้นทางที่จะดำเนินต่อไปในชีวิตได้ในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าสมการชีวิตซึ่งชีวิตการดำเนินไปของแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังบางคนก็จะมีความทุกข์มากบ้างความทุกข์น้อยบ้างความทุกข์ที่เราคิดว่าน้อยๆสำหรับบางคนมันเป็นมากสำหรับบางคนหนึ่งทุกข์ที่คนหนึ่งคิดว่าโอ้มันมากเหลือเกินกับอีกคนหนึ่งนี่มันเล็กน้อยมันไม่มีปัญหาสำหรับเขาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังนั่นคือว่าเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นช่องทางที่ใช้มีการรับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนปัญหามันก็ตรงนี้นี่แหละว่ารับรู้แล้วถ้าเราเข้าใจอย่างดีอย่างถูกมันก็ทุกไม่มาถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากที่มันเป็นมันก็จะทุกมากความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่เราเป็น relative ท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่สัมผัสเหมือนเวลาเนี่ยเป็นเรื่องของสัมผัสเหมือนเวลาเหมือนระยะทางเนี่ยเป็นเรื่องสัมผัสเหมือนกันอย่างบางคนที่บอกว่าเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยสำหรับบางคนนี่ระยะทางเท่ากันแต่ว่ารู้สึกไกลมากไกลเนี่ยสำหรับคนที่อ่อนล้าเหนื่อยล้าเนี่ยการเดินทางสั้นๆโอ้โหเหมือนไกลมากสำหรับคนที่นอนไม่หลับนี่กลางคืน 7-8 ชั่วโมงยาวนานมากแต่สำหรับคนที่เข้มแข็งเดินทางนี่โอ้ระยะทางไกลเขาก็ว่านิดเดียวคนที่แบบว่าง่วงเหนื่อยมาตลอดเนี่ยนอนหลับ8ชั่วโมงโอ้อะไรกันมันแป๊บเดียวยังนอนไม่พอมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่า relative คือเป็นสิ่งสัมผัสความทุกข์นี้ก็เป็นสิ่งสัมผัสขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยจะทำให้มันรู้สึกมีความว่ามากหรือน้อยตัวนี้แหละความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นปัญหาที่ต้องการจะพูดในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของคนที่เจอปัญหาต่างๆในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องความรักอกหักรักคุดแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายหรือจะเจอปัญหาเรื่องของการงานเช่นโดนหัวหน้าด่าโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งหรือปัญหาในโรงเรียนเอาบางทีบางคนก็โดนครูว่าโดนเพื่อนแกล้งจะมีความคิดถึงขนาดว่าโอ้ยฉันคงจะไม่ได้ต้องอยู่แล้วล่ะอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์เจอแต่ความทุกข์พวกนี้ตายซะดีกว่าเป็นอยู่อย่างนี้หรือว่าเรื่องปัญหาครอบครัวตัมฟังถูกพ่อแม่กดดันบ้างพี่น้อง หรือทำไมลูกฉันไปเสพยาเสพติดมีปัญหาการพนันนั่นนี่คบเพื่อนชั่วโอ้ฉันจบชีวิตดีกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ต่อไปละอยู่ต่อไปก็หาทางออกไม่เจอหรือปัญหาเรื่องหนี้สินวางเกี่ยวกับการเงินหนี้สินเนี่ยโอ้บางทีมันเยอะมากจะไปใช้หมดยังไงไหวเนี่ยหน่วยเบื้องกี่หลักกี่หลัก7หลัก8หลัก9หลัก10หลักโอ้ไม่ไหวไม่ไหวรับภาระคนเดียวทั้งเครียดด้วยทั้งเหนื่อยด้วยทั้งท้อด้วยทั้งหมดกำลังใจด้วยใครว่าท้อนี่ให้ลิงถือฉันนี่แหละถือเองจะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าก็มีความคิดวนลูปแบบเดิมๆแบบนี้จะขับรถไปเองจะไปกับเพื่อนกินข้าวที่ร้านอาหารดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟก็ยังมีความคิดวนลูปแบบเดิมๆไปอย่างนี้ที่จะคิดฆ่าตัวตายหรือบางทีบางคนพยายามหลายเที่ยวแล้วนะทุกฝั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นพยายามจะลดความอ้วนลดแล้วโอ้ได้แล้วไม่พอนานมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมอ้วนใหม่เหมือนเดิมเป็นโยโย่เอฟเฟกต์สามสี่รอบก็เป็นอย่างนี้เว้ยจนกระทั่งเกิดเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้า depression พยายามในเรื่องลดความอ้วนนี่ก็อย่างหนึ่งพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งพยายามทำงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หกหักรอบสองผิดหวังรอบสามไม่ได้ตามที่คิดรอบสี่จนเป็นความเหนื่อยอ่อนท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจจนถึงขนาดว่าเป็นโรคที่เขาวินิจฉัยกันว่าซึมเศร้ามีการพิสูจน์มีการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่หลั่งมาในสมองจึงเรียกว่าต้องใช้ยายาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งทุกฟังว่ากินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ตายเพราะเขามีส่วนผสมเขาป้องกันมาแล้วเขาคิดมาแล้วว่าคนที่อยากจะตายบางทีมันก็ดูหนังดูละครมากจะตายก็กินยาเกินขนาดโอเวอร์โดสกินมันที30เม็ด50เม็ดคิดว่าจะตายเพราะด้วยฤทธิ์ของยาแต่ยาโรคซึมเศร้ากินยังไงก็ไม่ตายทุกฝ่ายก็ออกแบบป้องกันมาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าเรามีความคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวหลังกลับมาจากการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจทุกฝ่ายเราจะมาวิเคราะห์เจาะลงไปว่าวิธีการตายเนี่ยมันมีกี่วิธีและวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ตายเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันพุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะถาจะสรสัมปันโนพุทโธธัมมังอเทสยิอัตลาโภจะสักการโรติธิยานังอหายะถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปพุทธกนิกายปาเวรุชาดกข้อที่657ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าพาเวรุชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธรรมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตรธรรม9ทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมทรงแสดงสัจจะทั้งสี่ก็มาติติยะหมายถึงเดรัจฉีหรือชนผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้าม
1: ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณปัญหาที่เรากำลังพูดถึงพูดคุยต้องการจะมาปรับสมการในสัปดาห์นี้คือเรื่องของการฆ่าตัวตาย คิดว่าสมการที่ซ้ายขวาความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันไม่มีถ้าตายไปแล้วมันจะได้เป็นการจบปัญหาหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาเผชิญเจอเรื่องนี้ไม่หนีก็ให้มันจบซะจบนี่บางทีได้เงินด้วยได้เงินมานี่จะให้เรื่องจบได้ความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปหรือเข้าใจไม่หมดนี่ทำให้ปัญหาสมการมันไม่สมดุลไม่ว่าเราจะคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเองหรือว่าเรารู้จักเพื่อนที่เพื่อนฉันเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะให้คำแนะนำหรือเราควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ประการแรกก่อนท่านผู้ฟังตายเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าเหตุปัจจัยของความตายเนี่ยมีมากยังไงท่านว่าไว้คนตายเนี่ยทุกวันนะท่านผู้ฟังชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลายคนก็ตายยังไงกันบ้างไปดูอุบัติเหตุนี่อันดับหนึ่งเลยโรคภัยไข้เจ็บนี่ถ้ารวมกันนี่มากกว่าด้วยซ้ำหรือแม้แต่ว่าเอางูกัดแมลงป่องต่อยหรือสัตว์มีพิษทำร้ายนี่ก็ได้เดินพลัดตกหกล้มหัวฟาดพื้นหรือแม้แต่ว่าอาหารที่กินเข้าไปมันเกิดเป็นพิษไม่ย่อยระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้ว่าถูกสัตว์ร้ายทำร้ายนี่ลงไปว่ายน้ำฉลามกัดตายโรงพยาบาลก็มีเข้าป่าทั้งเสือสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวสัตว์ร้ายพวกนี้ทำร้ายเราก็ได้หรือแม้แต่พวกโจรเราอยู่บ้านเฉยๆโจรมาปล้นฆ่าเอาเราก็ตายได้มนุษย์นี่ก็ทำร้ายกันได้มนุษย์มีสัตว์ก็ทำร้ายได้หรือแม้แต่มนุษย์อย่างอื่นๆที่เป็นเหมือนกับอสุรกายเป็นผีเป็นเทวดาพวกนี้ทำร้ายเราก็ตายได้ความตายเหตุปัจจัยเนี่ยมีมากอยู่แล้วทุกฝั่งมีมากอยู่แล้วแต่นี้สำหรับคนที่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะเลือกวิธีที่แบบว่าปุ๊บปั๊บเลยเพราะว่าถ้าจะให้มันมีเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องอาจจะเปลี่ยนใจมีความคิดไปในหลายอย่างไม่อยากจะทุกข์มากอยากจะตายแบบทันทีเลยอาจจะมาคิดว่าโดดตึกให้ตายอุ้ยถึงกว่าร่างกายจะร่อนลงมาจนถึงพื้นเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายวินาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้วมันจะยังไงล่ะมันกลับไม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมสำหรับบางคนจะมีความคิดว่าแบบนี้เขาก็จะใช้มุกทำฝังแบบว่ากรีดข้อมือกรีดหลอดเลือดให้มันเลือดไหลออกจนตายบ้างอันนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆทำฝังเพราะว่าว่าจะตายมันก็ต้องสลบไปก่อนน่ะหรือกินยาตายบางทีก็ไม่ตายเขาส่งโรงพยาบาลแต่ก็อ้วกมาเฉยหลายๆเคสทำฝังในโรงพยาบาลบ้างตามศูนย์สุขภาพจิตบ้างอะไรต่างๆนี่ที่มีกรณีที่ว่าพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายโอ้ยแล้วทำไมพวกที่ไม่อยากตายทำไมมันถึงตายกันง่ายนะพี่ฉันอยากจะตายทำไมไม่ได้ตายง่ายๆบางคนก็ถึงกระนั้นว่าไปขับรถเพื่อที่จะให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุยุ้ยแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันเจ็บฟรีคือที่พูดมาเนี่ยนะทุกฟังเพื่อที่จะบอกถึงประเด็นว่าความตายนี่มันไม่ยากคุณฟังเกิดมีขึ้นอยู่เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วต่อให้เราไม่อยากจะตายยังไงเราก็ต้องได้ตายอยู่ดีต่อให้เราอยากจะตายบางทีถ้ามันยังไม่ถึงเวลาพยายามยังไงมันยังไม่ตายนี่ข้อหนึ่งก่อนต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ว่าตายนี่ไม่ใช่เรื่องยากที่พูดนี้นะต้องออกตัวไปก่อนคุณฟังสำหรับประสงค์นี่เขาบอกว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือชี้คุณของความตายโดยหลายนัยยะแล้วเกิดคนที่เขาฟังเขาได้ข้อมูลเขาไปฆ่าตัวตายด้วยเหตุปัจจัยที่ภิกษุบอกไปอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วคนนั้นเขาเกิดตายไปจริงๆเนี่ยภิกษุรูปนั้นนี่มีความผิดข้อหาปาราชิกเลยนะเพราะว่าเป็นต้นเหตุให้คนนั้นเขาไปตายเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ย ม่ใช่ว่าชักชวนเพื่ออันตายไม่ใช่ชักชวนเพื่อให้เห็นประโยชน์ของความตายแต่ให้รู้ถึงว่าธรรมชาติของความตายนี่มันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนแล้วที่ถ้าคุณเกิดมานี่มันไม่ได้เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่มีแน่นอนวิธีการมันก็หลายวิธีนี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองนี่ต่างหากคุณฟังดีว่าเอาในเมื่อเรื่องตายมันไม่ยากเรื่องตายมันมีแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วตอนที่อยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตายเพราะว่ามันไม่ยากอย่างดีว่าลมก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนถึงวันนั้นเราค่อยดีลกับมันก็ได้แต่ว่าเอาตอนเนี้ยที่ว่าชีวิตเราจะเป็นอยู่ต่อไปนี่เราจะเป็นอยู่อย่างไรในข้อแรกก่อนทุกฝั่งคือคนที่มีความคิดว่าจะตายเนี่ยนะเออบอกอยากได้จะตายต้องไปให้ได้ไม่ไปจะตายอยากกินจะตายต้องกินก่อนตายรักคนนี้จะตายถ้าเผื่อว่าไม่ได้รักกับเขาฉันจะต้องตายไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้กินอันนี้ไม่ได้ไปที่นี่จะตายก็คือเอาความตายนี่แหละมันเป็นตัวที่จะบอกว่า อยากได้มากนี่แหละคือปัญหาท่านผู้ฟังเรารักเราพอใจเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะตายให้ได้เลยถึงจะต้องได้มันมานี่นะแล้วเกิดคุณไม่ได้มันมานี่แหละทำให้เราจะต้องตายปัญหามันไม่ใช่ความตายนะฟังให้ดีนะเอาใหม่ถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากรักพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนถึงว่าจะตายให้ได้ถ้าไม่ได้มันมาต้องได้มันมาถึงจะไม่ตายประเด็นคือพอคุณไม่ได้มันมานี่แหละมันก็เลยอยากจะตายความตายไม่ได้แก้ปัญหาตรงที่ว่าคุณจะได้มันหรือไม่ได้มันนะแล้วฟังให้เข้าใจและทำความลิงก์เชื่อมเนี่ยให้ถูกต้องดูเอาประเด็นความตายที่ฉันคิดว่าฉันจะตายเนี่ยมันเกิดขึ้นความอยากที่ว่าฉันอยากในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมากๆเพราะอยากมากแล้วเกิดได้มันก็ไม่ตายใช่ไหมไอ้ความคิดที่ว่าจะตายมันก็ไม่เกิดมาแต่พอไม่ได้เราสร้างเงื่อนไขขึ้นในตัวของเราเองแล้วไงว่าโอ้ยถ้าไม่ได้จะตายก็คือความอยากนี่แหละทำให้เราคิดว่าเราจะต้องตายทำให้เราคิดว่าเราจะต้องจบชีวิตทำให้เราคิดว่าเราจะต้องอย่าเป็นอยู่มันเลยแต่บอกว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาซึ่งสิ่งนั้นมาก็มีทุกอย่างนะฟังความรักเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอกหักรักคุดเพราะฉันรักคนนี้จะตายแต่เพราะฉันไม่ได้อยู่กับเขาเป็นฉันก็ตายซะดีกว่าหรือเรื่องการงานเรื่องหนี้สินเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยคนรักกันพ่อก็รักลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกอยู่แล้วลูกนี่ก็รักพ่อแม่อยู่แล้วแต่ทำไมป้าด่ากันแบบเนี้ยโอ้โหพูดแค่ว่าสอบไม่ได้พูดใส่กันโอ้นี่ก็แปลว่ารักกันนะเนี่ยแบบว่าดีต่อกันนะเนี่ยแต่พูดร้ายกันเนี่ยคนเรามันคิดได้ทุกฝั่งว่าโอ้รักกันจะตายขนาดนี้แต่พอมาแสดงถึงความไม่รักกันมันก็ตายซะดีกว่าน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยถ้ายิ่งวนลูปมันก็คูณ1วนลูปอีกลูปนึงก็คูณ2วนลูปอีกลูปนึงก็คูณ3ยกกำลังไปเลยวนกี่ลูปก็ยกกำลังไปเท่านั้นคูณกันเข้าไปเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราฟังบางทีมันเป็นเรื่องหนักได้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เล็กน้อยสำหรับฉันมันหนักมันมีปัญหาหนักมากเพราะว่าความอยากมันขยายไปไงทุกฝั่งความอยากที่จะต้องการได้แบบนี้ความอยากที่จะให้คนเรามีชีวิตอยู่สบายบ้างแต่มันนั้นไม่สบายคิดซ้ำไปมีเรื่องหนี้สินแทรกเข้ามาอีกซ้ำไปอีกเรื่องความอยากเล็กๆน้อยๆจุดน้อยๆนี่ซ้ำไปนี่มันมากถึงในระดับที่เรียกว่าจะต้องได้ไม่ได้จะตายนี่มันเพิ่มขึ้นมาได้ความอยากตัณหาทุกฝั่งเป็นเหตุที่ทำให้คนต้องมาเกิดมาตายนี่แหละมันยึดเอาไว้ เกิดตายยังไงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเป็นมาคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานจึงมีภพคือความเป็นสภาวะที่จะต้องให้มาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโดยความมีภพคือความเป็นสภาวะนี่แหละจึงต้องมีการเกิดพอมีการเกิดแล้วทำให้เราสามารถที่จะคิดว่าเราจะตายได้ความตายเนี่ยมันมีแค่ทุกคนแน่นอนนะต่อให้คุณไม่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยไม่เคยคิดเลยในชีวิตนี้ตามบางคนเขาตายไหมตายอยู่ดิต่อให้คนคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายวันละ100ครั้งแต่ว่าแบบพยายามฆ่าไงก็ไม่ตายเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณตายไหมเอาก็ตายเหมือนกันนะเอาความตายนี่เกิดขึ้นมีแน่นอนกับคนที่เกิดมาแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยหมายถึงมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนี้แหละตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตายหรือไม่ตายประเด็นคือเรื่องของการฆ่าการฆ่าเนี่ยไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นอย่างไรก็ตามนะถ้าบอกว่าเราฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อนันตริยกรรมนะบางทีฆ่าคนอื่นเนี่ยอาจจะบาปมากกว่าด้วยซ้ำถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดพวกนี้เป็นอนันตริยกรรมถูกไหมฆ่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบาปกว่าฆ่าสัตว์เอ้าแค่สุนัขอย่างเงี้ยบางทีบางคนฆ่าด้วยความแบบอาฆาตมันมากโกรธมันมากความแค้นมากการฆ่าแบบนั้นเนี่ยบาปกว่าด้วยซ้ำประเด็นคือเรื่องของการฆ่าที่ว่าถ้าฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นก็ตามความตายเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาการฆ่านั้นยังเป็นบาปด้วยความตายไม่ใช่การแก้ปัญหาทำไมเพราะงั้นทุกคนที่เขาตายไปเขาก็ปัญหามันก็หมดดิต่อให้คุณที่ว่าไม่ได้พยายามจะฆ่าตัวตายก็ตายเองตามธรรมชาติคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ธรรมดาใช่ป่ะแต่พอเขาตายไปแล้วทำไมทุกวันนี้โลกนี้มันยังมีปัญหาอยู่เพราะความตายมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาบางเข้าใจเนาะตายแล้วมันไม่ได้จะจบแต่ว่าไม่ใช่ว่าตายแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้คือบางทีความตายก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีเราเป็นหนี้อย่างเงี้ยคุณก็ไปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายหนี้คนนี้เราก็ไปยืมเงินคนนู้นมาจ่ายหนี้คนที่เรายืมมานั่นน่ะยืมมาต่อยืมมาต่อมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกนั่นคือคุณต้องทำไงหารายได้มันเพิ่มขึ้นมาเหมือนแก้ความตายเนี่ยมันแก้ได้อยู่เฉพาะหน้าตอนนั้นที่ว่าเราจะหมดจากความทุกข์ตรงนี้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะเราต้องไปเจอความทุกข์อื่นอีกคือมันก็จะคิดว่าตายแล้วจบจบสำหรับฉันคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่อย่างน้อยความทุกข์ในจิตใจของฉันมันจะจบประเด็นที่สองนี่ต้องเข้าใจให้ถูกว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมความตายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความตายอย่างที่ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือจะเป็นตัวที่จะดับทุกข์ได้เพราะถึงแม้ต่อให้คุณตายใช่ป่ะแล้วถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันไปเกิดใหม่ได้พอไปเกิดใหม่อีกต้องได้มีปัญหาอีกนะก็ต้องตายอีกก็ต้องเจอสิ่งที่เป็นทุกข์อีกแล้วความทุกข์ที่เจอใหม่เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนคือเราคิดว่าเราจะจบปัญหาด้วยความตายแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อีกไม่ต้องมาเจอคนนี้อีกก็จะตามฉันไปทวงหนี้ถึงโลกหน้าได้ยังไงไม่ต้องมาตามทวงกันอีกไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อันนี้เข้าใจผิดแล้วเพราะว่าตายแล้วต่อไปจะต้องได้เกิดเพราะศาสนาฉันไม่ได้ว่าจะมาคิดเรื่องไม่เกิดหรือคิดเรื่องเกิดคือตายแล้วก็จบจบไปก็นั่นคือความเข้าใจผิดคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคือในที่นี้ไม่ได้ต้องการจะมาพิสูจน์ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีอะไรในเอพิโซดนี้นะเพราะว่าไม่ใช่จุดประสงค์แต่ต้องการให้เข้าใจหลักการหนึ่งว่าทำไมบางทีเรานอนแล้วฝันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฝันดีก็ตามตื่นมาโอ้อารมณ์ดีเรานอนไปถ้าฝันร้ายโอ้ฝันว่าเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเลยตื่นมาบางทีใจสั่นเลยแต่ในที่ความฝันเนี่ยมันจบไปแล้วมันผ่านมาแล้ว เรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี้กับคนนั้นผ่านมาแล้วบางทีมันมีความรู้สึกต่อเนื่องตามกันมาถึงวันนี้นี่นะมันส่งต่อพลังงานกันได้ไอ้จิตใจของเราที่มีอารมณ์เป็นยังไงตอนก่อนที่จะตายเนี่ยแล้วอารมณ์นั้นมันไปไหนมันไม่ได้จบไงทุกฝั่งมันก็จะส่งต่อไปอีกส่งต่อไปอีกให้ได้สภาวะที่เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกเจตนาแบบนั้นๆไปแต่ผมว่าความคิดนึกเป็นไปในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลเช่นเศร้าใจเหลือเกินโกรธเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินอะไรที่มันเหลือเกินแล้วมันเกินเนี่ยมันไม่ดีงั้นนะเราคิดว่าเราจะหมดจบความทุกข์จากโลกนี้มันหนีเสืออยู่แต่ก็ไปปะจระเข้อีกถ้าจิตใจไม่ดีไปตกนรกนี่โอ้โหมันทุกข์ยิ่งกว่าโลกมนุษย์อีกไม่ใช่ว่าจระเข้ตัวเดียวแต่เป็นจระเข้ทั้งโขลงอ่ะจระเข้ยักษ์ด้วยใหญ่เท่าช้างเขาเลยเรียกโขลงความทุกข์ในนรกเนี่ยทุกฝั่งมันมากกว่ามากเราคิดว่าเราจะตายเพื่อที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์นี่ความตายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทุกข์เนี่ยทุกฝั่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้รู้ว่าอะไรรู้ว่าเหตุเกิดมันมาอย่างไรแล้วเหตุเกิดของความตายไม่ได้อยู่ที่เราลงมือเพราะว่าเราลงมือฆ่าอย่างเงี้ยก็ตายใช่ป่ะเอาแล้วบางทีบางคนก็ไม่ได้ลงมือเขาก็ยังตายได้หรือว่าให้เชื้อโรคลงมือหรือให้ยาลงมือหรือให้แบบอุบัติเหตุลงมือไอ้การลงมือนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนใครๆก็ทำได้แต่ปัจจัยของความตายจริงๆนั้นคือความเกิดเพราะถ้าเกิดมาต่อให้ไม่ได้ต้องลงมือต้องได้ตายแน่ต้องมีเวลาของมันเพราะความเกิดเนี่ยจึงเป็นเหตุของความตายแล้วความเกิดมาจากอะไรก็มาจากภพมาจากอะไรมาจากอุปาทานความยึดถือความยึดถือมาจากอะไรมาจากตัณหาถ้ามีตัณหามีความยึดถือมากความทุกข์เนี่ยมันมากพอมีความเกิดแล้วมันก็มีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจตามมาหมดในหมวดเรื่องของทุกขอริยสัจเนี่ยความเกิดเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นความทุกข์เพราะมีภพเนี่ยทุกฝั่งจึงมีความทุกข์แบบนี้เราอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งจึงมีความทุกข์แบบนี้แบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราเปรียบเทียบกับภพของเทวดาหรือว่าสัตว์นรกอย่างเงี้ยเนี่ยนะคือทั้งไม่ว่าจะมนุษย์สวรรค์หรือว่านรกเนี่ยต่างก็อยู่ในภพที่เราเรียกว่ากามภพเหมือนกันในภพที่เรียกว่ากามภพนี่ก็แยกย่อยไปอีกสวรรค์ก็เป็นแบบหนึ่งมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยนรกก็เป็นแบบหนึ่งมีความทุกข์มากมีความสุขน้อยทุกข์กับสุขที่เกิดขึ้นในภพแต่ละภพเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันในสวรรค์ที่ว่าพวกเทวดาก็จะไปอยู่กันเนี่ยอุ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกพายุเข้าไม่มีเขาไม่มีความทุกข์ประเภทนี้เอาทำไมอ่ะก็พบเขามันเป็นอย่างนี้มันไม่มีระบบอากาศแดดร้อนยังไม่ต้องพูดถึงเลยเงานี่ก็ไม่มีเอาทำไมอ่ะคือนั่นเป็นลักษณะของสถานที่ก็เป็นแบบนี้ดูอย่างในทะเลทรายซาฮาราเนี่ยน้ำฟังคิดว่ามันจะไปมีพายุฝนเข้าอ่ะมันไม่มีน้ำฟังว่าไม่ต้องพูดถึงว่าฝนตกปีละครั้งหรอกบางทีหลายๆปีติดต่อกันฝนไม่ตกสักครั้งเดียวก็มีเพราะนั้นธรรมชาติของสถานที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาของสถานที่เขาเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของสวรรค์พี่ว่าจะไม่ได้มาต้องมาทำกับข้าวไปทำการงานตอกบัตร9โมงตอกบัตร6โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเขาใช้รูดนิ้วเอาสแกนนิ้วมือไม่เป็นอย่างนั้นตำฝังโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีตำฝังนี่คือธรรมดาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นอยากกินอะไรมันก็อ อิ่มทิพย์ในท้องเลยทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญสว่างสวยด้วยรังสีรัศมีที่ออกจากแสงของเทวดาแต่ละตนละตนไปไหนนี่ก็ไม่ต้องมาลำบากเดินทางโอ้ยต่อให้คุณขึ้น business class ขึ้น first class เครื่องบินไปเนี่ยคิดว่าฉันสบายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งสายการบิน low cost เบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ก็ต้องได้ลำบากเรื่องของการเปลี่ยนเวลาเรื่องของการนอนไม่เป็นระบบแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาว้าไปเลยเขาบินไปสบายสบายของเขาไม่ต้องคิดว่าจะเดินทางไกลนั่นนี่ไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นพวกที่มีความสบายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากทุกข์ที่ว่ามากมากของเขาเนี่ยนะคือแค่ว่าบางทีเทวดาตนอื่นที่เขามีแสงสว่างมากกว่าเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างของตัวเองเนี่ยน้อยลงอุ้ยแสงสว่างของฉันพร่อยไปหน่อยหนึ่งอุ้ยเสียใจมากน้อยเนื้อต่ำใจมากเครียดมากนี่บอกว่าคือที่ว่ามากมากเนี่ยคือมันแค่นี้แหละนิดหน่อยแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันกับอะไรกับสัตว์นรกจำบอฝั่งนรกนี่เป็นบทที่ว่ามีความทุกข์มากมีความสุขน้อยนิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกนี่คือถูกเผาอยู่เดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะได้กินข้าวนะหนาวนี่ก็หนาวสุดๆร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนรกแบบหนาวก็มีทุกฝั่งน้ำแข็งนี่คุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะแบบติดลบ50ลบ150องศามันไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องป้องกันความหนาวของสัตว์นรกก็ไม่มีบางทีบางคนไปอยู่ขั้วโลกใต้ลบ150องศาเซลเซียสคุณยังมีเครื่องป้องกันแต่พวกสัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบ้านโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำจะมาบอกว่ามันมีรองจอนอยู่ข้างในมีโค้ทอยู่ข้างนอกไม่มีที่ว่าร้อนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง40 50องศาทุกฝั่งร้อนนู่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นองศาเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนที่ว่าร้อนร้อนนี่ไฟมันร้อนเราอยู่ไกลจากไฟดวงอาทิตย์นู่นเรายังรู้สึกว่าร้อนห่างกันไปตั้งหลายล้านไมล์เนี่ยแล้วถ้าบอกมันอยู่จอดจอหน้าแล้วโดนเปลวไฟมันด้วยนี่คือสันนรกนะมันร้อนกว่าเราฆ่าตัวตายทำความเข้าใจด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในนรกประเภทนี้ความอิ่มไม่ต้องพูดถึงอาหารไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่น้ำดองแดงกระหายอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ด้วยจิตใจที่หนักหนักด้วยจิตใจที่ไม่ดีไม่ดีด้วยจิตใจที่มีโทสะบ้างราคะบ้างโมหะบ้างมากๆครอบงำอยู่นี่ด้วยจิตที่แบบว่าเป็นถูกกระทำฉันถูกทำร้ายฉันได้ไม่ดีคุณจะไปอยู่ในภพที่ว่าต้องถูกกระทำต้องถูกทำร้ายต้องได้ไม่ดีแล้วประเภทไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นก็นรกเท่านั้นเองทุกฝั่งมันจะไปไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าความสุขของพวกสัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีมีอยู่ทุกฝั่งบางทีนายนักบานเดินมาด้วยมุมบางมุมมันก็บังไฟให้ไฟจากทิศนี้มันเบาลงไปหน่อยหนึ่งเพราะนายนักบานนี่ตัวใหญ่บางไฟลงหน่อยหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ไฟความร้อนถูกเผาอยู่เนี่ยมันลดลงไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นคือความสุขที่เขาจะมีแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่ว่าไฟมันจะเบาลงไปสุดท้ายก็จะถูกนายนิริบาลเนี่ยจะไปทำร้ายอีกก็ทุกข์ต่อไปอีกความทุกข์เนี่ยมากความสุขเนี่ยน้อยนิดเดียวนี่เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ในนรกที่ว่าความทุกข์เนี่ยจะมากความสุขเนี่ยจะน้อยในโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ตามฟังที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกข์มันจะพอมีกับสุขอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมีหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็มีแล้งเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เป็นหนี้สุขบ้างทุกข์บ้างมันดีมันปนกันอันนี้เป็นธรรมดาของภพ ที่เป็นมนุษยโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญถ้ามีบุญน้อยนี่สิคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญอยู่เนี่ยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเรามีบุญมากยังได้เกิดเป็นมนุษย์นี่คือความที่มีบุญอยู่บุญรักษาอยู่เรายังอยู่เป็นคนอยู่เรายังดีได้อยู่ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราเห็นแค่ครึ่งเดียวที่เราได้รับความทุกข์อยู่ครึ่งเดียวที่เราบอกว่าเจอปัญหาหนี้สินคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่น้อยเนื้อต่ำใจความรักบ้างอะไรบ้างนี่อันนี้คือครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เราเจอที่เราเห็นที่เราประสบเลยคิดว่าโอ้เราจะจากโลกนี้ไปดีกว่านี่คือแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งหนึ่งของความที่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝั่งมันก็มีอยู่คือความสุขที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีทุกฝั่งไม่ได้ว่าเป็นภพที่มีความทุกข์อย่างเดียวความสุขดีๆมีเอาว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดเลยโดยที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือว่าคนที่ไม่มีเงินนะต้องไปขอทานนะทำการงานอะไรก็ไม่ขึ้นยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆบ้างบางทีก็ตาบอดข้างเดียวบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างอย่างนี้ไปขอทานคนก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างได้อะไรมากินบ้างกินลงไปมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรเทาได้นั่นก็เป็นความสุขที่เขามีได้หรือว่าเขาไปตามแม่น้ำลำธารกวากน้ำมากินไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้แก้วทองคำกินน้ำล่ะเอากะลามะพร้าวนี่แหละหรือมือนี่แหละกวากกินเอากินเสร็จแล้วรู้สึกปวดปัสสาวะถ่ายเบ้าออกมันก็โล่งออกมาก็ยังเป็นความสุขได้มีบ้างตอนน้อยยังไงทุกฝังยังได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหอายุอาจจะแบบเป็นสุนัขของดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินสเต็กอยู่ห้องแอร์ไปไหนก็แต่งตัวดีๆสุนัขนี่แต่ว่าความคิดที่มันจะมาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุนัขนี่ไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของชีวิตได้ความจริงท่านผู้ฟังบางทีมันโหดร้ายบางทีมันแบบต่อยเข้าเราที่หน้าแต่การไม่ยอมรับความจริงนี่นะมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นทุกฝั่งเพราะความจริงของโลกมนุษย์เนี่ยมันครึ่งหนึ่งสุขเนี่ยพอๆกับทุกมีไหมมีสุขก็มีไม่ใช่ว่าสุขไม่มีแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้นะมันต้องไปอยู่ในพวกสัตว์นรกนี่บริษัทเดรัจฉานนี่มันยอมรับความจริงไม่ได้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานก็คือถูกกักขังอยู่ในภพของมันอย่างนั้นอยู่ตลอดเป็นเวลาหลายร้อยชาติสัตว์นรกก็ถูกกักขังเปรตอสุรกายธรรมดาพวกนี้ถูกกักขังอยู่เป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้กักขังแล้วมีทุกข์มากนะสัตว์นรกกักขังมีทุกข์มากเป็นบางเวลาสุขบ้างนิดหน่อยก็พวกเปรตแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดนะพวกอสุรกายยังมีความสุขได้บ้างนี่ก็พวกสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นธรรมชาติที่แบบว่าไม่ยอมรับความจริงมันจะไปเป็นแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าท่านผู้ฟังเป็นการจองจำที่เจ็บแสบทารุณโหดร้ายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้คือจะไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากจิตใจมันจะแบบว่าเศร้าหมองไปเลยจิตใจมันจะแบบว่าตกอยู่ในห้วงความคิดที่แบบบ้าๆบอๆไปเลยคิดว่าเราถูกกระทำไปเลยถึงเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ทุกมันมีสุขมันมีพอเจอสิ่งที่ไม่ใช่สุขเจอสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นความจริงข้างเดียวอ่ะไม่ว่าความจริงในข้างที่ว่าจะเป็นสุขอย่างเดียวอ่ะชีวิตฉันต้องมีสุขอย่างเดียวเห็นความจริงอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าทุกข์นี่ฉันมีมากเท่านั้นมีมากจริงๆไม่เห็นสุขเลยอย่างนี้นะพอเห็นความจริงแค่ด้านเดียวครึ่งเดียวเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาเรายอมรับไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เนี่ยจิตใจมันตกไปอยู่ในสภาพของห่วงของพวกสัตว์พวกนั้นที่ว่าจะต้องถูกกระทำบ้างที่ว่าจะต้องเจอแต่ความทุกข์บ้างอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลนี้ ภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองตายไปเนี่ยถึงได้ว่ากินข้าวไม่ลงอาหารการงานอะไรมันไม่อยากกินไปเลยการงานก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็ร่างกายเศร้าหมองสูบผอมนี่คือไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไม่เห็นความจริงก็ตกไปอยู่ในสภาพของอสุรกายแบบบางคนไม่กินข้าวอ่ะเป็นหลายๆสัปดาห์อย่างเงี้ยบางทีกินไข่ดาวจิ้มน้ำปลาเอาทำไมมันมีน้ำออกจากตา

มันมีสุขพอๆกับมีทุกข์นั่นแหละสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นี้เป็นฐานะที่ไม่มีใครเขาจะได้ทุกฝั่งฐานะ5อย่างที่ไม่มีใครได้พระเจ้าเปรตที่โกศลคิดถึงนางมัลลิกามากเศร้าใจอาหารไม่กินเพราะว่าความคิดนี้วนลูปต่อไปวนลูปต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ถึงกับเลยเถิดไปว่าเออฉันจะได้ตายตกไปตามกันเหมือนอย่างนิยายน้ำเน่าหลายๆเรื่องที่ว่าก็เอามาจากชีวิตจริงนี่แหละพอชีวิตจริงได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดวนลูปไปวนลูปไปหนักเข้าหนักเข้าก็คิดไปถึงว่าจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่แม่จากลูกครับดูอย่างนางปัตจราสามีที่รักก็ตายลูกรักก็ตายสองคนยังพ่อแม่พี่ชายตายกันหมดนี่จนเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปถ้าคิดวนลูปมากต่อไปอาจจะเลยเถิดไปถึงก็จะฆ่าตัวตายนี่คือเพราะว่าไม่ได้ยอมรับความจริงในความที่ว่าโลกนี้ก็เป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีหรือแม้แต่ภิกษุที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายก็เหมือนกันนะพระบักกลิคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่รักเราแล้วอยากจะเห็นอยากจะมองพระพุทธเจ้าแต่พอท่านว่าจะมาดูอะไรด้วยกายเน่านี่เราคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะดีกว่าหรือบางทีชีวิตของเราเนี่ยพยายามจะทำให้มันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวอีกสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกพยายามใหม่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกอย่างนี้ฉันตายดีกว่าเพราะมันไม่มีความสำเร็จมีแต่ความล้มเหลวเห็นแต่ด้านเดียวคือความล้มเหลวอย่างพระโคติกะพยายามทำสมาธิจนสำเร็จแล้วได้สมาธิเป็นฌานจิตใจนุ่มนวลแต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องสุขภาพร่างกายทำให้สมาธิของท่านก็เสื่อมไปทุกรอบทุกรอบเป็นอย่างนี้อยู่ 6-7 รอบจนท้อเลยจนหมดกำลังใจแล้วยิ่งถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำละเพราะว่าถ้าความคิดวนลูปไปแบบนี้ก็มีความคิดว่าฉันจะจบชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าถ้ามาจบชีวิตตอนที่ไม่ได้สมาธิซึมเศร้านี้ไม่ดีแน่มาจบชีวิตตอนที่ได้สมาธินี้จะดีกว่าถึงขนาดเอามีดมาปาดคอแล้วนะทุกฝั่งเลือดไหลออกพลึกๆออกเนี่ยเอ้าเรายังไม่ได้สมาธิเกิดตกใจกลัวขึ้นมาอุ้ยตกใจขึ้นมานี่ไปไม่ดีแน่ด้วยซีวินาทีนั้นดูฟังเห็นความจริงได้มาโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตร่างกายของเรามันเป็นของที่เป็นทุกข์นะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ก็มีพอๆกันเห็นความจริงในกายนี้ได้เห็นความจริงในชีวิตนี้ได้แต่ก็พ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนั้นลักษณะการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปไม่ดีกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยตั้งจิตไว้ได้ดีไหมแต่เราไม่ต้องไปรอจนถึงตอนจิตสุดท้ายนั่นทุกฝั่งเรารอตอนนี้เลยให้เราได้เห็นความจริงนะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่เราคิดว่าฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในชีวิตนี้คุณระวังเราควรที่จะเห็นด้านที่ว่าเออมันมีทุกข์ยังไงด้วยมีปัญหายังไงด้วยชีวิตนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจพอถึงเวลาเราอาจจะทุกข์มากๆหรือคนที่ว่าเออฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในชีวิตฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้จะมีสุขเลยแขนขามีไหมมือยังมีไหมร่างกายเรายังมีอยู่เออนี่นะมันยังดีกว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแขนขาไม่มีคนแขนขาไม่มีบางทียังมีกำลังใจสูงกว่าคนที่มีแขนมีขามีตามีอวัยวะครบด้วยซ้ำคนพิการเนี่ยบางทีมีกำลังใจสูงกว่าคนที่ไม่พิการด้วยซ้ำพิการทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูพิการทางกายแขนขาไม่มีเขายังเอาแขนกลขากลมาต่อเติมได้เป็นเกี่ยวกับไบโอนิกเกี่ยวกับร่างกายพิการทางใจก็เหมือนกันตามฟังว่าถ้าจุดไหนเราบกพร่องไปเราไม่เข้าใจเราเติมได้มันก็เต็มขึ้นมาความสุขมีคู่กับความทุกข์แน่นอน

ความเกลียดมีก็คู่กับความรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่รักคนรักเราก็มีทุกฝั่งปัญหามันคู่กับทางแก้แน่นอนหนี้สินคู่กับความมั่งคั่งมีแน่นอนเราเห็นอีกด้านหนึ่งไหมวิกฤตก็คู่กับโอกาสแน่นอนมันมีทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะไม่มีปัญญาที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้นะทุกฝั่งไม่ได้แต่พอเราไม่ได้มาจะจิตมั่นคงพอที่จะมองไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าวนลูปอยู่ในความคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้มองก้มหน้าอยู่แต่ด้านเดียวเนี่ยก้มหน้ามันก็มองไม่เห็นทางรอบๆต้องทำไงสับภาษาฝรั่งเขาใช้ว่าชินอัพคือเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆถึงคนที่เขายังมีความรักในเราอยู่มีไหมพ่อแม่เนี่ยมีไหมลูกเต้าเนี่ยมีไหมวันนี้เขายังพึ่งยังมีความรักความเมตตายังมีความกรุณาในเราเนี่ยมีไหมมีสิทุกฝั่งแต่บางทีเรานึกไม่ถึงเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มองรอบๆไปดูให้ดีๆตั้งสติไว้มันจะค่อยๆเห็นบางคนที่ว่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยแต่พอคิดถึงพ่อแม่ถ้าเราตายไปพ่อแม่เราก็จะเสียใจโอ้ยมันบาปนี่เราไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเอ้ามันจะไม่ตายก็ได้คือความคิดฆ่าตัวตายบางทีก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทำไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีบางทีมันวาบมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีเรื่องราวสะสมมาต่างๆกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเป็นความคิดเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามความคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นวิตกวิจารมันยังไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอะไรมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารได้เป็นสัญญาสังขารรับรู้มาแล้วแต่เราตั้งสติไว้ได้เนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นความคิดของเราได้สัญญาสังขารบางทีมันผ่านมาได้เรื่องราวเล่ากันมาความคิดนึกปรุงแต่งกันไปบางทีมันเป็นความคิดนึกออกมาที่จะให้จบชีวิตตัวเองแต่นั้นไม่ใช่ความคิดของเราหรือความคิดนั้นมันจะยังมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคิดนั้นเพราะว่าทางออกเนี่ยมันมีหลายทางทุกฝั่งทางออกเรื่องของปัญหาหนี้สินทางออกเรื่องปัญหาความรักปัญหาในครอบครัวปัญหาเพื่อนร่วมงานมีทางออกอยู่หลายทางไม่ใช่ด้านเดียวความตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหามันคือตัณหาต่างหากเราจะต้องแก้ที่ตัณหาถ้าลำพังเพียงแค่การตายแล้วจะทำให้ปัญหามันจบได้ง่ายอย่างนั้นโลกเรานี้มันไม่มีปัญหาแล้วทั้งวังแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราจะต้องกำจัดตัณหาต่างหากตัณหานี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราจะกำจัดปัญหาได้กำจัดเต้าตัณหาได้จิตใจเราต้องมีเมตตาจิตใจเราต้องมีการให้อภัยมีเมตตามีการให้อภัยตัวเราเองด้วยตัวคนอื่นด้วยเนี่ยจากที่มันหนักๆมันก็จะเริ่มเบาลงจากที่มันนอนไม่หลับมันก็จะค่อยหลับตาได้จากที่ไม่ได้พักจิตใจมันก็จะเริ่มเบาสบายได้ไอ้จิตใจที่มีความเบามันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านฟังว่าชีวิตมันมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เรามีความทุกข์อยู่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีบ้านคุณมีอยู่ไหมยังนอนหลับไหมขับรถไปมีที่จอดไหมเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่คนทำร้ายกันอะไรต่างๆบางทีมันยังมีมากลองดูไปตามมุมนั้นมุมนี้ข่าวดียังมีไหมยังมีอยู่บ้างนะคนเก็บของคืนเจ้าของก็ยังมีสาธารณะช่วยเหลือมีจิตอาสากันหรือแม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีบางคนพ่อแม่ก็จากไปแล้วจะทำยังไงจะไม่มีใครรักเราเลยหรือ
มีสิทธิ์ทำฝังพระพุทธเจ้านี่แหละพุทธมีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังนึกถึงว่าเออยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคำสอนท่านอยู่รู้คำสอนท่านเนี่ยท่านใช้ชีวิตแลกมาเนี่ยด้วยความตายด้วยชีวิตของท่านนี่แต่ว่าความตายมันมีแน่นอนล่ะต่อให้เราจะไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่าอย่างนี้มันก็ได้ตายอยู่ดีประเด็นคือไม่ใช่ว่าตรงที่ตายที่ว่าท่านแลกมาประเด็นมันคือตรงที่ว่ามีชีวิตอยู่ยังไงนี่แหละเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดีมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยกันมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงต่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่แม้แต่น้อยเดียวนะทุกฝั่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงที่เรามีเมตตาที่เรามีการให้อภัยที่เรายอมรับความจริงเนี่ยวินาทีนั้นการมีอยู่นั้นเอาแค่ว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือแค่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งการมีชีวิตอยู่นั่นน่ะมีความหมายนะทุกฝั่งมีความหมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับคนที่มีชีวิตอยู่แบบไม่ดีอ่ะโกงก็บ้างทำร้ายสิ่งต่างบ้างไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างจมปลักอยู่ในความทุกข์บ้างอุ้ยฉันทุกข์อยู่เป็นร้อยปีไอ้ช่วงชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายเลยพอคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายก็เลยจะจบชีวิตลงเพราะความหมายของชีวิตมันไม่มีแต่ถ้าเราเห็นความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยสุขมันก็มีทุกข์ก็มีแต่เราเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงชีวิตเรานั้นมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยชีวิตนั้นมีค่าทั้งฝั่งมีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความจริงเข้าไปได้มีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความเมตตาใส่ความอดทนใส่ความกรุณาใส่ปัญญาลงไปในชีวิตได้เราใส่อะไรลงไปในชีวิตทั้งฝั่งชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมาเราเลือกเลยฟังการเลือกได้นั่นคือการตั้งสติวันนี้บางคนนอนลืมไปเผลอไปเพราะว่าเหตุปัจจัยด้านการงานบ้างด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้างทำให้เราลืมไปบางทีมันเผลอไปแต่พอเราระลึกได้ทุกฝั่งการระลึกได้นั่นแหละคือสติให้มองเห็นให้ทำความเข้าใจชีวิตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอมันเป็นความเท่าเทียมกันของภพมนุษย์นี้แต่เราเกิดในนรกน่ะสิคุณอยากจะตายคุณไม่ได้ตายด้วยซ้ำคุณได้ผุดเกิดขึ้นมาใหม่เดียวนั้นจำความได้ด้วยหรือถ้าอยู่บนสวรรค์สิบางทีมันเพลินไปเผลอไปลืมไปได้บางคนชีวิตมาเหมือนกับเป็นเทวดาบนสวรรค์เผลอไปลืมไปแล้วมันมีเครื่องเตือนสติเราเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตทั้งฝั่งเป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้นให้เราตั้งสติได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นสองด้านเมื่อเข้าใจแล้วทั้งฝั่งเราตัดสินใจเลยตัดสินใจในการที่ว่าจะดำรงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ให้มันอย่างมีค่ามีราคาราคาด้วยปัญญามีค่าราคาด้วยเมตตามีค่าราคาด้วยการให้อภัยการเห็นตามความเป็นจริงการเข้าใจชีวิตนั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่เราใส่ให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าที่จะดำรงอยู่ไม่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวก็ตามเพราะยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสองด้านมันก็มีตายไอ้ตอนอยู่นี่แหละที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้มีความเมตตามีความกรุณามีการให้อภัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ชีวิตมันจะดำรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละวันไหนที่จากโรคไปเราก็ยังมีความสุขได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั่นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาปรับสมดุลค้นหา
ทางออกที่มันซ่อนอยู่เป็นเส้นทางเปิดโล่งให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: นล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้า
6: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองในวันนี้ขณะที่สถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติเช่นกันโดยการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบจนถึงวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเบื้องต้นจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจนส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบาน พระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในขันกั้นน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสในการจัดซื้อภาครัฐลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าสอทพร้อมขานรับมติคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกอชที่เห็นชอบในหลักการข้อเสนอกลไกการดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศโดยมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยสอทพร้อมออกใบรับรองสินค้า Made in Thailand หรือ MIT ให้ผู้ประกอบการใน3กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีมูลค่างบประมาณรองรับรวมหลายแสนล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและรักษาสมดุลเงินตราต่างประเทศปริมกรัฐโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชญนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณเบลประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เช้านี้ที่กรุงเทพฝนซาซาหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แต่ต้องตามดูกันหลายๆส่วนทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละนะคะเราก็จะพูดกันบ่อยๆว่าเดี๋ยวประกาศออกมาหมดไปแล้วนะคะเมื่อวานแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าฟ้าฝนก็ยังตกอยู่นะคะไทยเรามีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะสำหรับเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 80% ของพื้นที่นะคะนอกนั้นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่นะคะต้องตามกันในส่วนของดินฟ้าอากาศกันด้วยนะคะส่วนทางด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งเปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะแล้วนะคะตอนนี้คือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวชมไปเดินดูไปเดินชมธรรมชาติได้ตามปกตินะคะแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ขอฝากนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมีการสั่งการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายชลภัทรคัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนไปแล้วก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางซึ่งก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับการปรับการระบายน้ำซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำนอกจากนี้อธิบดีปภ.ก็กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำนะคะจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทันทีถ้าหากต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะและถ้าต้องการความช่วยเหลือจากปภ.สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID ค่ะ @1784ddpm SI 1784 DDPM ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหลายคนก็ได้ทราบถึงสายรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินน
0: ะคะ
1: จากสถานีเตาปูนเนี่ยเข้าสู่ยังตัวเมืองก็เกิดเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการปิดในเรื่องของการเดินรถเนี่ยในช่วงของบางสถานีก็คือช่วงสถานีเตาปูนไปจนถึงสถานีบางซื่อนะคะแล้วก็วันนี้นะวันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดทำการแล้วนะคะทำการเดินรถแล้วนะเพราะว่าทางบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนก็เร่งดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเหตุไฟฟ้ารัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนแล้วก็ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะเปิดทำการเช้านี้ไม่รู้ว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครใช้บริการนะส่งข่าวกันมาได้นะผ่านเพจของข่าวยามเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าสายสินค้าให้บริการตามปกตินะคะตอน6โมงเช้ามาพร้อมกับข่าวยามเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วไปตามดูกันหน่อยในส่วนของนักกีฬาทีมชาติไทยโอ้โหได้ยิ้มแป้นกันเลยนะหลังจากที่เปิดงานกันไปนะคะเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แล้วก็ท่านนายกและภรรยาก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเห็นบอกว่าจะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะคะเป็นข่าวดีค่ะทีมเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัย3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมค่ะสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่นะคะจากญี่ปุ่น2-0เซตนะคะ12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์จันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมาไป2-0เซตนะคะด้วยสกอร์12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทพสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซตนะคะ12-7 12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทนะคะที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะที่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกันแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลอีกสำหรับกีฬาอีกหลายๆประเภทนะคะ
0: ใช่แล้วก็องค์หญิงท่านก็ขออภัยค่ะท่านองค์หญิงเนี่ยทรงซ้อมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็นะคะก็ต้องตามให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทเลยทีเดียวนะคะว่าจะคว้าชัยให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าเด็กแฝดนนก็โอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะก็เรียกว่านะคะทำผลงานได้ดีเพลงชาติไทยดังขึ้นกลางสนามแข่งขันกีฬาด้วยเช่นกันนะคะกับบางคนคิดว่าเอ๊ะก็แค่กระโดดเชือกหมุนนะคะจะเป็นยังไงปรากฏว่าเด็กแฝดนะคะจากนนก็เอาชนะได้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะพร้อมเตรียมทีมประชุมประเทศไทยนะสำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นกับที่ทางด้านของโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะคะก็สำหรับวันนี้21กันยายน2569โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานค่ะปัญหาและก็ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและก็เป้าหมายของทางรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ค่ะทีมประเทศไทยเป็นการบูรณาการการทำงานของผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศเพื่อผลักดันและ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆค่ะในมิติต่างๆโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเดินหน้าแนวคิดทีมประเทศไทยพลัสค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสำหรับไทยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ขอให้ทุกคนค่ะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะแล้วก็หลายส่วนตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นเห็นว่ากำลังดีนะคะมีฝนตกเป็นระยะมีเมฆมากอุณหภูมิก็สักประมาณ23องศาต่ำสุดก็20องศานะคะน่าจะมีผลกระทบต่อนักกีฬาไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งข่าวมาผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเข้ามาติดตามกันบางท่านบอกว่ากว่าจะหาเจอกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะพอเราไลฟ์เนี่ยนะคะก็จะเด้งไปที่มือถือของท่านนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรใจโสดาค่ะพี่ชวินบอกว่าเช้านี้ที่ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีหมอกลงครับคงจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะส่วนพี่สุนทรหนองน้ำใสบอกว่าหนองยะไซสุพรรณบุรีตอนนี้ฟ้าครึ้มฝนตกนิดหน่อยครับอ่ะขอบคุณมากเลยคอมเมนต์ทุกท่านนะคะทยอยมาเรื่อยๆเราก็ทยอยอ่านกันนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศขออภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าไทยพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกนะคะแล้วก็ได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการปราบเซียนนครพิงค์ไปดูกันหน่อยกรมการปกครองชี้แจงกรณีที่ปฏิบัติการนี้นะคะเป็นการปราบเซียนนครพิงค์ซึ่งปรากฏข่าวสารเมื่อช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะคะเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านโอ้โหทำถึงมากนะคะหลายท่านชื่นชมในผลงานของท่านนะคะกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์เดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันแล้วก็ผู้มีอิทธิพลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้รวมกว่า100รายค่ะผู้ฟังผู้ชมคือเป็นนักพนันเนี่ยกว่า100รายเป็นบุคคลต่างด้าวอีก2รายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันอีก14รายเป็นบุคคลต่างด้าว8รายผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน4รายค่ะยึดของกลางด้วยหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะมีอุปกรณ์การเล่นการพนันด้วยนะคะไปดูแล้วก็มีบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะในการนี้อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการให้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้นะคะ21กันยายน2569และถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของกรมการจัดหางานกันหน่อยนะฮะเพราะว่า กรมการจัดหางานก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครงานที่ประเทศสิงคโปร์และตามตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน30อัตราเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณ 32,000 บาทและสมัครได้ถึง7ตุลาคม2569โดยทางด้านของนายสมาปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่ากรมการจัดหางานนั้นได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์เพื่อเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัทซึ่งประกอบกิจการสายการบินตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะจำนวน30อัตราเงินเดือนนั้นก็คือ 12,070 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,592 บาทแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะแต่ละขณะนั้นนะคะโดยมีระยะเวลาจ้างงาน2ปีค่ะวันลาพักผ่อนก็18วันต่อปีบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปกรุงเทพสิงคโปร์เมื่อลงนามในสัญญาจ้างมีค่าประกันค่ะค่าฝึกอบรมระหว่างการทำงานตามกฎหมายของสิงคโปร์ที่กำหนดค่ะผู้ที่สมัครนั้นต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีชายสูงไม่น้อยกว่า165เซนติเมตรส่วนผู้หญิงนั้นนะคะก็สูงไม่น้อยกว่า158เซนติเมตรค่ะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมีใจรักในงานบริการไม่มีรอยสักค่ะและพร้อมปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครผ่านนะทางเว็บไซต์career.filecost.com นะคะ job/job bot แล้วก็สามารถจะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึง7ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะสอบ3รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานข่าวประกาศรับสมัครงานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ022451034หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506แล้วก็กด2ค่ะ
0: 6:25 นาทีคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีความนะคะต่อเนื่องหลากหลายประเด็นจากกรณีที่มีภูเก็ตเนี่ยนะคะครบ7วันแล้วที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะบัดปะตองเข้มสินค้าฉลากแล้วก็การนำเข้านะคะในส่วนของมาตรฐานไทยต่างๆคือจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจสอบสะบัดปะตองหลังนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติภายในกรอบเวลา7วันทั้งเรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตลอดจนตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่ามีความเชื่อมโยงหรือซ้ำซ้อนนะคะกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่นะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสสจภูเก็ตนะคะสำนักงานศุลกากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายภายในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นพบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าซึ่งบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะรวมถึงประเด็นด้านมาตรฐานสาธารณสุขและการกำกับดูแลของ อย.ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางด้านท่านผู้ว่าโชตินรินทร์ก็บอกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะทุกกิจกรรมและสินค้าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะมีมาตรฐานจากประเทศไหนก็ตามนะคะ ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ได้ดำเนินการอายัดสินค้าที่อยู่ภายในร้านแล้วก็พื้นที่จำหน่ายทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อใช้ประกอบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการนำเข้าแล้วก็แหล่งที่มาของสินค้าเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรการชำระอากรและภาษีนะคะตลอดจนเอกสารการครอบครองและการวางจำหน่ายสินค้าในประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยสินค้าทุกชิ้นจะต้องสามารถแสดงที่มาและเอกสารประกอบการนำเข้าได้อย่างชัดเจนถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้หรือพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนขณะที่ตำรวจเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยงานด้านที่ดินพาณิชย์สาธารณสุขศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อที่จริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยให้ไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะหนนาฬิกา28นาทีพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวแล้วก็วันนี้มีประเด็นหลากหลายมากนะคะใช้เวลาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นช่วงท้ายกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันค่ะ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนด้วยกันชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันว่ายังไม่มีการนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาในขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางเอาไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีแล้วขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเด็นอัตราภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่ว่าจะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้แล้วยืนยันอีกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปซะก่อนและก็การเดินทางไปนครนิวยอร์กในครั้งนี้นั้นเป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปกรุงโตเกียวเพื่อประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมอันก้า81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา 8:40 นาทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศครับและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยกันด้วยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันที่21กันยายน2569นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyoแล้วจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณนครนิวยอร์กนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังวอนประชาชนให้สังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5ทับ2569โดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนด้วยโดยขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบกันด้วยครับประเด็นพิจารณาประการที่2คือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4โรคอันได้แก่โรคลีเจียแนร์ซึ่งมีไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัดและสำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศได้แก่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็พบโรคโควิด-19 และ RSV มากในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีและโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ 5-9 ปีก็ขอให้มันสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์สำหรับโรคโปลิโอแม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วแต่ว่าต้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและครับโดยล่าสุดนั้นเดือนสิงหาคม2569พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆด้วย สำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นในปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 25,948 รายเสียชีวิต39รายแล้วปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือมีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้าดังนั้นแล้วหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำ

หลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนครับหรือ mobile application SSO plusและนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอารบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนได้สูงสุดไม่เกิน7คนและทางกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลังเวลา16นาฬิกาก็สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ทันทีครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลออกมาเผยว่าไทยช่วยไทย plus ยอดจ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 161,555.6 ล้านบาทและมีประชาชนได้รับสิทธิ์กันแล้ว 26,4623 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทย plus ไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการกันด้วยก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี
สำหรับ

งการในระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประเด็นของอสมกันหน่อยโดยรัฐบาลย้ำค่าป่วยการอสมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้ถ่ายโอนภารกิจของอสมก็ขออย่าให้อสมนั้นต้องกังวลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมบางท่านเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือการรับรองผลงานส่งผลกระทบต่อการทำงานและขวัญกำลังใจของพี่น้องอสมจากการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอชี้แจงแล้วครับว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการในส่วนนี้ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะอยู่แล้วเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันนั้นแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.และ2กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอันนี้เป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสม.ระดับตำบลก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานอีกทีเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้สบส.กันต่อไปนั่นเองแหละครับโดยรองโฆษกได้ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารพ.สต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้วซึ่งพี่น้องอสม.ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อก็ขอให้อสม.ทุกท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนี้ขอให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ไปร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเหลือเวลาอีก24วันเท่านั้นแล้วสำหรับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับซึ่งที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับอีก24วันเท่านั้นโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐ
ภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละครับที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและในระหว่างนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักเขม้นความพยายามของคนทั้งประเทศในครั้งนี้นั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้แทนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยการเตรียมงานไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนแล้วถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติไทยเราช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจึงเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ขอนาฬิกา55นาทีมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณพี่ปูบรรณาสีมาศนะคะกับช่วงตีของรองข่าวใช่แล้วค่ะนับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะไทยเราจะได้อะไรบ้างหลักๆนะคะนอกจากเราจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงแล้วนะคะเรายังได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาไทยนะคะได้พบได้เห็นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยยังได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยนะคะในการเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไหว้อาหารการกินนะคะวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลนะคะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะเขาเตรียมที่จะจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ซึ่งกำหนดการนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนงานจัดยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะที่โรบินสันไรสโตกลางนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่4โดยมุ่งที่จะเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและทางด้านของโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะได้มีพื้นที่นำเสนอสินค้าและบริการรวมถึงเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเสริมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอสินค้าและการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็มาลายูผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสินค้าที่หลากหลายประเภทค่ะเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นนทบุรีเขามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าพึ่งหลวงเฮใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งหลังจากที่มีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณนฤพลเย็นประเสริฐนำโด่งมาเลยนะคะ 193,653 คะแนนตามมาด้วยนายเดียดรัตน์สุขกำเนิดค่ะ 138,274 คะแนนหมายเลข4นะคะคุณนฤพลหมายเลข1นะคะตามมาด้วยนะคะทางด้านนายรามพักบวร 7,376 คะแนนเบอร์6ค่ะนะคะตามมาด้วยเบอร์2ค่ะพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตร 3,770 คะแนนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนายชุติพลปิ่นมณี 1,961 คะแนนหมายเลข3นะคะแล้วก็หมายเลข5ค่ะว่าที่ร้อยตรีนันขออภัยค่ะนนทพันธ์ปะพันธ์พรเจริญ 1,263 คะแนนนะคะเมื่อวานครอบครัวก็ได้เฮกับพึ่งหลวงนะคะซึ่งนี่คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็แน่นอนล่ะค่ะว่าคุณนฤพลนะคะมีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์